ื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: ร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: ระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท CBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสองประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
4: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
6: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
3: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
7: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการ

ันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: นี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7 เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400 เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
0: นายโฟลเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคลเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลอเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดอร์วาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและฉันชนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีธาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จ ส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยไปอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตวดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากท่าสแนต104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2ต่อ0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2ต่อ0เซต15-7และ15-6สุพรรณไทยคว้าชัย2ต่อ0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพลสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง33เซนติเมตรและเวลา 13:25 นเท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทํานองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทํานองที่สวดในงานบําเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทํานองหลวงเป็นทํานองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทํานองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
0: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

มาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: เฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันสยองอย่างเงี้ย
2: แก้ผ้าเถอะพี
1: ่เฮ้ยผีนี่หว่าพี่หลับ

0: ไรกันบุ๋ม
1: ไม่รู้ว่างงไปหมดแล้วละวิกกี
0: ้ก็มันปล้ำฟัดเราซะหมดแรงกำลังจะเสียท่ามันอยู่ล่าง
1: ยิ่งฟัดหนักจนเรารู้สึกหน้ามืด
0: สมหดแล้วนะที่โดนมันขยำขยี้แต่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วมันก็แสดงความหวาดกลัวสุดขีดเห็นเราเป็นผีสางส่งไปเลย
1: นั่นสิเอะอะมันก็ว่าผีท่าเดียวมันก็แปลกๆอยู่นะหรือว่ามีใครมาช่วยเรา
2: ฉันเองจ้ะ
1: ไอ้พ่อมา
0: ไม่มี

0: อย่ากลัวฉันเลยเพื่อนรักเราสามคนเป็นเพื่อนกัน
1: รักดี
0: จ้ะฉันเอง
1: เธอเป็นเพื่อนเราจริงๆเหรอยืนหลอกกันนะ
0: เราเป็นเพื่อนกันจริงๆฉันเคยพาเธอสองคนมาที่ลำธารจำได้ไหมที่ตรงนั้นเป็นอดีตครั้งสุดท้ายที่เราพบกันตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วไอ้สามคนนั่นเมื่อชาติก่อนมันก็ทำร้ายเราสามคนเหมือนที่จะทำเมื่อตะกี้มันเคยข่มขืนมันเคยฆ่าเราง
1: ั้นที่มันหนีตะเลิดไปเมื่อตะกี้เป็นฝีมือของเธอใช่ไหมราตรี
0: จ้ะฉันเอง
2: ขอบใจมากจ้ะขอบใจเหลือเกินถ้าเราไม่ได้เธอเราคงจะป่นปี้ย่อยยับแล้วถูกมันฆ่าอีกก็ได้
1: ขอบใจมากนะขอบใจจริงๆราตรีเธอต้องเป็นเพื่อนรักของเราจริงๆไม่งั้นคงไม่ตามมาช่วยเราจนถึงในถ้ำ
2: อย่าขอฉันนะจะยังไงแล้วก็เอาไอ้บุ๋มไปก่อน
1: เอ้ยวิกกี้นี่พูดอะไรบ้าๆอย่างนั้นอะ
2: ขอโทษฉันจะให้หักคอไอ้พวกนั้นน่ะ
0: รีบไปเถอะฉันจะพาไปส่งพวกของเธอกำลังตามหาวุ่นวายไปหมดแล้ว
1: ช่วยทีเถอะฉันกลับไม่ถูกแล้วมืดก็มืดจำทางไม่ได้
0: ตาม

0: Vicky Vicky Vicky อยู่ไหนอ่ะ
1: บุ๋มบุ๋มบุ๋มได้ยินเสียงเราไหมหนูมารับเธอได้ยินเสียงเราไหมอะไรกันที่ไหนๆก็ไม่มีในหมู่บ้านก็ไม่มีใครเห็นแถวนี้ก็ไม่เจอตัว
0: คอยจะแตกอยู่แล้วถ้ามีก็น่าจะได้ยินเสียงนะ
1: นั่นน่ะสิไปทางไหนกันแน่
0: หรือว่าสวนทางกับเราป่านนี้คงถึงบ้านแล้ว
1: นั่นไปได้นะถามใครไม่มีใครเห็นคนจะทำไงดีวะที่ไหนๆก็ไม่มีคิดว่าอยู่ที่ลำธารก็ไม่มี
0: ลำธารหรือเปล่าวะ
1: ตัวนี้ไม่ธรรมดาซะแล้ว
0: มันคงไม่ไง
1: ไม่แน่ใจนักนะอาจถูกไอ้พวกอันธพาลมาดักเล่นงานแล้วตัวไปก็ได
0: ้ฮะถ้าเป็นแบบนั้นจะทำไงอะ
1: แจ้งความ
0: ป่านนี้จะไปแจ้งกับใครกว่าจะไปกว่าจะออกค้นหาก็คงจะเป็นพรุ่งนี้อย่างเร็วแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้ล่ะโอ้ยยุ่งตายโหงเลย
1: เราไม่มีทางเลือกนี่ว่าจริงไหมวะเมธ
2: อืมโทรแจ้งความขอกำลังตำรวจออกตามหาด่วนซะแล้วล่ะเนี่ย
1: อืม
0: เอ้าเมื่อเสียงส่วนใหญ่เอาอย่างนั้นก็อย่าช้าเลยนะลูกเต้าก็เป็นอะไรไปพวกเรานี่แหละจะคอขาด
1: ไปบ่
2: เดี๋ยวผมฟังสิเสียงอะไรฮะเนี่ย

0: เสียงมันเป็นอะไรวินาทของเรานี่หว่า
1: ไม่ใช่บุ๋มกับวิกกี้แน่เลย
2: เสียงผู้ชายนะ
3: ระบาดน
2: ะเฮ้ยทางนี้ทางนี
0: ้เป็นใครอ่ะ
4: ผี
0: มันวะไอ้พวกนี้ถ้าจะบ้านะเป็นตะเกียกตะกายขึ้นตรงหน้าเราพอร้องถามเข้าเพราะว่าเราเป็นผีวิ่งล้มลุกคลุกคลานน้ำแตกพล่านเลย
2: ประสาทไม่ดีแน่ๆเลย
0: พวกไหนกันวะเรายังไม่ทันเห็นหน้ามันด้วยซ้ำไปบ้าที่ไหนก็ไม่รู้ดีว่าเป็นผีซินี่วิ่งเปิดแนบไปเลย
1: อะไรไม่ว่าหรอกไม่สงสารของเราสิน่าเป็นห่วงมากกว่านะ
2: จะไปแจ้งตำรวจก็รีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
0: เลยเรื่องสามคนเมื่อกี้เนี่ยมันไปไหนไปทำอะไรมา
2: จะห่วงมันหรือว่าห่วงคนของเราวะ
1: ไปไว้เมียจะช้าเลยเสียเวลาเปล่าๆนะไปเถอะ

0: เฮ้ยยืนมารื้อถือเป็นรือเกลือไปแล้ว
1: จะไปหรือเปล่าวะเมธ
0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: อีกแล้วหลายเดี๋ยวจังเลย
0: มีอะไรอีกวะ
2: ฟังที่เสียงอะไร
1: ไอ้สองสามคนนั่นหรือเปล่าวะ
0: ไอ้สองสามคนนั้นมันไปแล้วลองใช้ไฟดูสิ
3: โอ้ยนั่นไก่อะไร
2: ฮะบุ๋ม
1: ฮะพิงกี
3: ้ช่วยด้วยช่วยหน่อย

0: เองเหรอแม่เอง
1: จะยังไงมายังไงอะฮะตามหาซะแทบแย
2: ่หลงทางหรือว่าโมสนุกกันเพลินเลยไม่รู้เวลาเวลาเนี่ย
0: จะบ่นเลยนะรู้ไหมว่าเรากำลังกลัวอยู
3: ่กลัวอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรออ
0: ย่าเพิ่งสักถามตอนนี้เลยใจคอยยิ่งไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่รีบไปกันดีกว่าเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว
3: ไปเดินไปคุยไปนะ

0: ่านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

มาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเย็นค่ำแล้วถึงไม่รีบกลับบ้านพวกเราเป็นห่วงนะต้องออกตามหาเธอแต่ก็ไม่พบพี่ธานาก็ไม่มีโนนางจะกลับก็อยู่แล้วพอดีเจอเธอสองคนมาถึงพอดีเลยข้ามไปฝั่งโน้นทำไมอะฮะ
1: จะให้ตอบเรื่องไหนดีอะ
0: มันน่าตีนะมีลมขำสิกนะ
1: ปะโทก็เธอถามยาวกว่าเหนือสุดสยามเลยใต้สุดสยามไปจนตกทะเลจะให้เจาะเข้าตรงไหนล่ะ
2: แหมที่อย่างเงี้ยมาเจอกระแข็งเข้าเจาะไม่เข้าเลยเหรอ
3: สนุกกันจริงนะแต่เรางี้ทุกแทบแย
2: ่เรื่องมันยาวเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดจนได้พวกเธอถ้าไม่ได้เห็นหน้าเราได้ซ้ำ
3: ถ้าเป็นอย่างนั้นในเมธคงร้องให้ขี้มูกโป่งไปตรงนี้แน่เลย
1: อย่ามาแซวเราเลยเธอเองก็เหมือนกันนั่นแหละเราไม่มีวิกกี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ขี้มูกโป่งเท่านั้นนะอาจจะต้องผูกคอตายไปเลยก็ได
3: ้โอ้โหเราคงเสียใจน้ำไหลออกตายแง่ๆเลย
2: แล้วโกรธฉันไม่ตายจริงใช่ไหม
1: เอ๊ะขากลับเนี่ยทำไมเร็วจังเลยนะแพรบๆโผล่มานี่ละ
0: เพราะความใจร้อนรีบเดินเอาเดินเอาสิเพื่อเร็วกว่าขามา
2: ถึงสักทีก็ดีเหมือนกันไม่อย่างนั้นใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
3: ใจเย็นๆหลังคาบ้านอยู่แค่นี้เองยังไงยังไงถึงบ้านแน
0: ่แล้วไม่หิวกันบ้างเลยเหรอเนี่ยฮะ
2: สบายมากกินน้ำกินท่าไม่อิ่มแปร่ไปเลย
1: เห็นหลังคาบ้านก็อิ่มใจแล้ว
0: จนแล้วจนรอดเดี๋ยวมีใครพูดให้ฟังเลยนะจะรุ่นแค่สองคนเท่านั้นเองเหรอพวกเราห่วงแทบแย่ที่มีสิทธิ์จะรู้เลยใช่ไหม
2: มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์จนพูดเป็นคำพูดไม่ถูกผมพอจะเรียบเรียงให้เขาฟังกันได้มั้ย
1: ยังเดินงงมาตลอดทางมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราน่าจะเป็นอะไรสักอย่างมันก็เกิดปฏิหาริย์ขึ้นจนได้อย่างไม่น่าเชื่อ
3: พลาดหัวเรื่องสักตื่นเต้นไปเลยนี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวพักให้หายเหนื่อยกินอะไรรองท้องสักหน่อยนะเล่าไปเกิดอะไรขึ้นและปฏิหาริย์เป็นยังไง

0: ำไมทางเดินแถวนี้มันถึงได้เตียนโล่งแม่น่าเดินจังเลยเอ๋ขามาก็ไม่มีอะไรนี่นาหรือเป็นเพราะว่าเราเข้าไปในหมู่บ้านเลยเดินคนละทิศละทางกันเลยไม่ได้ผ่านมาถึงนี้อ๋อไปก็หมดแล้วเห็นเดินเร็วๆอยู่ข้างหน้าตอนนี้ไม่มีสักคนนึงเลยอ้าววิกกี้แล้วกันเอ๊ะเมื่อกี้ก็เดินกลุ่มหน้าตอนนี้ทำไมมาเดินอยู่ข้างหลังล่ะฮะ
1: เดินตรงๆก็เหมือนกันแหละจ้า
0: จริงของเธอนะหน้าหรือหลังไม่สำคัญน่ะเดี๋ยวก็ถึงบ้านเหมือนกันน่ะ
1: ใช่แล้วอีกเดียวเดียวก็ถึงแต่ตอนนี
0: ้ทำไมเหรอวิกกี
1: ้ทั้งเหนื่อยทั้งปวดเมื่อยทั้งตัวขอนั่งพักตรงขอนไม้นั่นสักครู่เถอะ
0: มืดจะตายไปเดินเข้าไปได้ยังไงกันอ้าวแม่เจ้ากรรมจริงๆเจ้าไฟฉายสองทางก็เกิดดับซะอีกเนี่ย
1: ช่างเธอจ้ะฉันเดินได้
0: แล้วพวกเรา
1: เขาอยู่ข้างหน้าเราแค่นี้เองเดี๋ยวก็ทัน
0: อ๋อจะพักสักเดี๋ยวก็ได
1: ้นั่งก่อนสิจ๊ะ
0: ตรงไหนอะ

0: เกิดเป็นหมอกควันพวยพุ่งเสียงพายุพัดอื้ออึงวีวิวพุ่มไม้กิ่งไม้เอ็นไหวยวบย่าหมอกควันม้วนตัวตลกเหมือนถูกพายุอัดแล้วก็ค่อยๆจางลงกลายเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งในชุดตอสีขาวยาวพลิ้วไปตามลมแม้ใบหน้าของเธอจะสะสวยแต่มันทั้งเศร้าซีดเหมือนศพไม่แต่รอยยิ้มของเธอมันก็ช่างน่ากลัวอะไรอย่างนั้นไม่ใช่วิกกี้นี่แล้วเธอเป็นใคร
1: ผัวจ๋า
0: เธอเป็นใครอ่ะ
1: เมียของผัวไงจ๊ะ
0: ไม่ใช่นะเราไม่รู้จักกันอย่านะ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะ

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธ
6: อไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
15: Mass FM. Mass FM.

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
0: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
1: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซาคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะทุกวันที่ดวงตะวันจับขอบฟ้าเป็นสัญญาณของวันใหม่แม้นวันวานจะผ่านไปด้วยใจที่สมหวังบ้างผิดหวังบ้างโดยเฉพาะเมื่อผิดหวังอย่าจมปลักอยู่กับความทุกข์นานข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีมีมุมมองที่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆใจเป็นของเราสุขทุกข์อยู่ที่ใจแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เคยบอกว่าใจของเราถ้าจะให้สุขมันก็สุขถ้าจะให้ทุกข์มันก็ทุกข์ต้องยอมรับว่าเวลาที่ผิดหวังมันทรมานเหลือเกินแต่คิดซะว่าถ้าเจอบ่อยๆเราจะเตรียมตัวได้เร็วขึ้นวิกฤตเตรียมตัวเราไว้เพื่อคำนี้ในวันข้างหน้าทุกวันที่ยังลืมตาอยู่ในโลกนี้แค่ทำดีต่อไปเรื่อยๆอะไรไม่ดีก็อย่าพยายามให้มันอยู่กับเรานาน Mass FM ขอเป็นกำลังใจขอให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีบ่มเพาะและงอกเงยงอกงามเบ่งบานในใจของทุกท่านด้วยนะคะจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM ค่ะ
1: Mass FM

0: มเป็นลำดับเมื่อเรามองเห็นตนเองเอาชนะปัญหาได้เราจะพบความปิติความสุขในจิตใจของเราเองนี่คือวิธีทางที่จะมีชีวิตอยู่อย่างคนเต็มคนที่ถือเอาปัญหาเป็นสิ่งท้าทายเพื่อทดสอบศักยภาพอันใหญ่หลวงของความเป็นมนุษย์ที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนสัมผัสอาหารปลอดภัยสร้างสุขภาพดีเชื่อมเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่รายได้ที่ยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งลบลีความคับข้างบนท้องถนนการจราจรวันนี้ทั่วเมืองเชียงใหม่น่าจะมีความแออัดนะคะมีโชคพลาซ่าค่ะขอเชิญร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่พบกับสินค้าเกษตรคุณภาพจากผู้ผลิตในพื้นที่สินค้าแปรรูปสินค้าจากชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีเปิดโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจเพิ่มช่องทางการตลาดแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน2วันค่ะวันนี้และพรุ่งนี้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะพบกันที่ลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าอาหารปลอดภัยเกษตรกรยั่งยืนผู้บริโภคสุขภาพดีมาร่วมสนับสนุนสินค้าอาหารปลอดภัยและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนเชียงใหม่และร่วมสร้างโอกาสทางการตลาดไปด้วยกัน26 27 9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นที่ลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
5: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
5: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
5: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สู
5: ตรและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
1: การเวลาเริ่มสรรกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

เชียงใหม่ความจริงใจสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจด้วยเหตุที่เกิดจากความจริงและความซื่อสัตย์ส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันและดีกว่าคู่แข่งคือความจริงใจอันเป็นศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่เราให้ความสำคัญกับงานที่เราต้องทำถ้าเราต้องการความหวังดีเพื่อนพ้องความคิดที่ชัดเจนความจริงใจความเข้าใจความซื่อสัตย์ความอดกลั้นเราต้องมีลักษณะเหล่านี้เสียก่อนความก้าวหน้าของมนุษย์ตามธรรมชาติต้องเริ่มจากบุคคลไปสู่ครอบครัวชุมชนรัฐประเทศไปจนถึงโลกโดยรวมทั้งหมดนี่เป็นหนทางเดียวสู่ความก้าวหน้าไม่มีสิ่งใดที่จะแทนที่ความเป็นตัวของตัวเองความดีงามและความจริงใจในการให้บริการที่แท้จริงเราต้องเสริมสิ่งที่เราไม่อาจวัดหรือซื้อได้ด้วยเงินซึ่งก็คือความจริงใจและความดีงามถ้าเราไม่มีสองสิ่งนี้เราก็ไม่อาจมอบบริการที่แท้จริงให้กับลูกค้าเพื่อนบริษัทหรือชุมชนของเราได้เลยค่ะ

0: แจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อเดียวพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ตอบโปรเซียสารลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Thunder Wave 110 125 Supercar Scoopy Tiano Plus Lead Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Thunder Wave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
2: ยังไม่พอ
3: ของแถมจัดเต็ม
2: ทั้งตู้เย็น
3: เครื่องซักผ้า
2: เครื่องทำน้ำอุ่น
3: สูงสุดกว่า
2: 8,000 บาท
3: โปรแรงแบบนี้
2: เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
3: มั่นใจ
2: บริการหลังการขาย
3: การันตี
2: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
3: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
2: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
3: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: ื่อพูดถึงผลไม้ชนิดหนึ่งอาจจะเป็นผลไม้ที่ดูหายากในแต่ก่อนนะคะหากจะพูดถึงมะเดื่ออาจจะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยนึกถึงมะเดื่อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านนะคะแต่วันนี้ค่ะที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะถือว่าผลไม้ชนิดนี้ที่ชื่อว่ามะเดื่อฝรั่งมีโภชนาการสูงอันดับ1ใน10ของโลกซึ่งปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าหาไม่ยากในเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้รู้จักมะเดื่อฝรั่งมากขึ้นจากโครงการหลวงนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วมะเดื่อฝรั่งนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันตกและประเทศในแถบลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรปและแอฟริกาเหนือนับว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ต่างถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงติดอันดับ1ใน10ของโลกโดยมะเดื่อฝรั่งแบบตากแห้ง100กรัมจะให้พลังงาน249กิโลแคลอรี่อีกทั้งยังอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนมีไขมันต่ำมีเส้นใยอาหารสูงนอกจากนี้แล้วยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B วิตามิน K หรือจะเป็นโพแทสเซียมสังกะสีเหล็กและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของมะเดื่อฝรั่งยังสามารถต้านอนุมูลอิสระเพราะอุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลฟลาโวนอยด์และแอนโทไซยานินที่ล้วนเป็นสารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระโดยสารเหล่านี้จะทำลายโมเลกุลหรือเซลล์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพและอาจจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งอัลไซเมอร์จอประสาทตาเสื่อมหรือโรคข้ออักเสบอีกด้วยนอกจากนี้มะเดื่อฝรั่งนะคะด้วยความเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารสูงเพราะนั้นเลยช่วยในเรื่องการย่อยอาหารขับถ่ายกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกทั้งป้องกันอาการท้องผูกซึ่งจากการศึกษาพบว่าการรับประทานมะเดื่อฝรั่งเป็นเวลา8สัปดาห์ส่งผลให้อุจจาระนิ่มขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการแน่นท้องจึงเป็นข้อมูลที่สนับสนุนว่าการรับประทานมะเดื่อฝรั่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีอาการท้องผูกและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักอีกด้วยนะคะเนื่องจากมีเส้นใยสูงถึง 9.8 กรัมซึ่งเส้นใยอาหารจะช่วยให้อิ่มท้องนานขึ้นและดีต่อสุขภาพนอกจากนี้ก็ยังเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยมะเดื่อจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยลดปริมาณการใช้อินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานและใบมะเดื่อฝรั่งประกอบไปด้วยสารเคมีที่อาจช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่1ใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการศึกษาในด้านดังกล่าวนักวิจัยแนะนำว่าการดื่มชาจากใบมะเดื่อฝรั่งอาจช่วยลดปริมาณการใช้อินซูลินและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่1ได้อีกด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการบริโภคมะเดื่อฝรั่งก็มีข้อควรระมัดระวังว่าควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะหากมากไปอาจทำให้ท้องเสียได้และผู้ป่วยโรคเบาหวานก็ควรเฝ้าระวังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เสมอเนื่องจากการรับประทานมะเดื่อฝรั่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงได้ค่ะ
1: Mass FM Your Happiness Our Happiness

0: ดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50 ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: มนนมสดคุณผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก2500มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7985

0: คุณผู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebots 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: จริง
4: ประทับใจ
3: ไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
4: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
3: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG
5: แมส FM Your happiness, our happiness

คุณผู้ฟังคะก่อนจากเช้าวันนี้ค่ะขอนำบันทึกของท่านพระอาจารย์ชรชยสาโรท่านเป็นคนอังกฤษนะคะแต่หัดเขียนภาษาไทยด้วยตนเองด้วยลายมือที่ชัดเจนในธรรมะที่กระจ่างแจ้งตามแนวทางแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบันทึกว่าตั้งแต่โยมพ่ออาตมาเสียโยมแม่อยู่คนเดียวหลังๆอาตมาจึงโทรไปคุยบ่อยๆวันหนึ่งโยมแม่ถอนใจใหญ่แล้วพูดว่าไม่รู้อยู่ทำไมอยู่ไปวันๆไปไหนก็ไปไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นไม่รู้อยู่ทำไมเสียงสั่นเครือของท่านน่าสงสารจริงๆอาตมาจึงสั่งโยมแม่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้แม่ทำความดีวันละข้ออะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆก็ได้แต่ขอให้เป็นเรื่องที่ทำแล้วรู้สึกภูมิใจได้โยมแม่ถามว่าอยู่ไปทำไมคำตอบของอาตมาคืออยู่ไปเพื่อทำความดีวันไหนคนเราทำความดีวันนั้นไม่ว่างเปล่าวันนั้นไม่เป็นหมันความดีคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายและมีความสุขทุกวันนี้เมื่ออาตมาโทรไปที่บ้านก่อนอื่นต้องถามโยมแม่ว่าวันนี้ทำความดีแล้วหรือยังถ้าทำแล้วอาตมาก็ชื่นชมให้กำลังใจโยมแม่มี

0: งามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลุกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิง
2: ประเพณียี่เป่ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่26กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเสียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน69จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

Station Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธอ
3: ไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้าน

บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบ

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปลัดมหาไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศยกระดับเฝ้าระวังและจัดการอุทกภัยเชิงรุกบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมเผชิญเหตุทันทีสร้างการรับรู้ข้อเท็จจริงต่อเนื่องให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรกนายอรสิทธิ์สำคัญธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

0: แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่25ถึง27กันยายน69ซึ่งหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีฝนตกสะสมโดยขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและมีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนนายอัศจิตกล่าวว่าตนได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการสามารถการเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างทำให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่ 1. ยกระดับการเฝ้าระวังและบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเชิงรุกโดยติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด 2. ให้สำนักงานปภ.จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักบูรณาการร่วมกับนายอำเภอทุกภาคส่วนทางภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ได้รับผลกระทบและสถานการณ์น้ำให้เป็นปัจจุบัน 3. ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นกลไกหลักในการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยการบูรณาการข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลและรับแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134

งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Shimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพ

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพลังงานยืนยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกผันผวนหนักวอนใช้ B20 ลดการนำเข้าในวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่กำลังประสบภาวะผันผวนอย่างหนักในขณะนี้ว่ากระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอน

0: อย่างไรก็ตามจากปัจจัยวิกฤตด้านพลังงานทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรงกระทรวงพลังงานจึงขอความร่วมมือและวอนให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นของสถานการณ์ด้านราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสำหรับสาเหตุหลักของความผันผวนดังกล่าวเกิดจากปัจจัยทางนโยบายของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่โดยมีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐอเมริกาภายหลังจากราคาปรับตัวพุ่งสูงถึง 6.50 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนซึ่งเป็นระดับที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าถึง175หรือคิดเป็นเงินไทยเทียบเท่าประมาณ 57.15 บาทต่อลิตรทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อควบคุมราคาพลังงานภายในประเทศของสหรัฐเองในขณะเดียวกันทางด้านรัสเซียมีแนวโน้มที่จะขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นายวีรพัฒน์กล่าวอีกว่าแม้ว่าราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกจะมีความผันผวนและปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงมากซึ่งปัจจัยสำคัญไม่ได้มาจากราคาน้ำมันดิบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากภาวะอุปทานน้ำมันดีเซลที่ตึงตัวขึ้นจากกำลังการกลั่นและปริมาณดีเซลในตลาดโลกลดลงทำให้ราคาดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงพลังงานยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการเข้าดูแลและควบคุมราคาเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาระค่าครองชีพของประชาชนให้น้อยที่สุดควบคู่ไปกับการลดราคาหน้าโรงกลั่นและการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกอย่างดี20กระทรวงพลังงานขอให้ประชาชนมีความเข้าใจในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นและร่วมใจกันใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อให้ประเทศผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีความท้าทายนี้ไปได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
9: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิต

งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตรียมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป่งเชียงใหม่2569ระหว่างวันที่23ถึง25

0: พฤศจิกายน 2569 เทศบาลนครเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป่งเชียงใหม่ประจำปี 2569 มุ่งเน้นการรักษาสืบสานศิลปวัฒนธรรมและการจัดระเบียบเรียบร้อยภายในงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นรากฐานทางอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเพื่อยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติขอเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและการจุดผางประทีปบูชาตามโบราณจารีตตามสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ภายในงานประเพณีเดือนยี่เป่งเชียงใหม่ประจำปี2569ระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569สำหรับการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายน2569ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับอันตรายของการปล่อยโคมลอยซึ่งทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ขอความร่วมมือห้ามปล่อยโคมลอยในเขตเมืองเชียงใหม่โดยเด็ดขาดเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 053-202-009

0: รอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max ดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
10: ่
11: ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆเพลงเพราะฟังสบายเป็นเพื่อนบื้อเที่ยงของคุณๆที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานนะคะวันนี้คนเชียงใหม่ยังไม่กระทบเรื่องของฝนตกเยอะน้ำท่วมเหมือนคนกรุงเทพเพราะตอนนี้กรุงเทพถูกท่วมหมดเลยนะคะลำบากกันมากมายดีที่เป็นวันเสาร์นะคะไม่ใช่วันทำงานได้หยุดกันบ้างแต่ว่าเห็นสภาพแล้วน่าสงสารแล้วก็เห็นใจคนที่อยู่กรุงเทพน้ำท่วมไปหมดเลยนะคะก็เอาใจช่วยขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเรียบร้อยนะคะวันนี้เรามาพบกันวันเสาร์มีเพลงเก่าแบบนี้ฝากกันยุคซิกซี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นมาลืมไปว่าเรามีเพลงประจำเดือนกันยายนด้วยแต่ก็ไม่ได้หยิบมาเล่นให้ฟังเอามาส่งท้ายก็แล้วกันบอบบี้ดารินกับเพลงที่เขาเขียนเองนะคะเป็นเพลงที่ออกมาในทำนองสนุกสนุกเพลง ออกมาเป็นแจ๊สเพลงนี้บรรเลงเยอะเลยคำ September นั่นเองค่ะส่วนอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของแอนดี้วิลเลียมส์เป็นเพลงประกอบบรอดเวย์ละครเวทีซึ่งใช้เพลงนี้ประกอบนะคะเคยชมเหมือนกันแต่ว่าจำเรื่องราวของละครไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกค่อนข้างสับสนอยากตั้งใจจะชมก็เพราะว่ามีเพลง Try to Remember นั่นเองซึ่งก็มีเพลงพูดถึงเดือนกันยายนไว้ด้วยเลยเอามาฝากคุณๆส่งท้ายเดือนกันยายนทั้งสองเพลงเลยนะคะมาดูราคาทองคำวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างทองแท่งนะคะรับซื้อบาทละ 67,650 บาทค่ะขายออก 67,850 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณวันนี้รับซื้อ66,294 บาท 68 สตางค์ขายออก 68,650 บาทค่ะราคาทองคำวันเสาร์วันนี้ต้อนรับฝนตกและน้ำท่วมกรุงเทพราคาประมาณนี้นะคะสำหรับเวลาซื้อขายก่อนเที่ยงวันเสาร์วันนี้ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5595

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้เลือกเพลงเก่าปี1907ปี1945นู่นแล้วล่ะค่ะที่ถูกบันทึกแล้วก็ได้เผยแพร่ออกไปนะคะมีเพลงที่ถูกบันทึกแล้วก็ติดอันดับของบิลบอร์ดถึง8เพลงด้วยกันนะคะวันนี้จะเลือกเพลงที่โจเซฟฟอร์ดเป็นผู้ร้องเป็นเวอร์ชันที่น้อยรายที่จะรู้จักเป็นอย่างดีทั้งนี้เพราะว่าเพลงนี้ที่โด่งดังก็จะมีดีนมาร์ตินร้องพอลเวสตันร้องบิงครอสบี้วิกเตอร์ยังลุยส์อาร์มสตรองและนักร้องฝรั่งเศสซึ่งร้องออกมาได้อย่างไพเราะน่าฟังและเป็นเพลงเอกลักษณ์ลายเซ็นของเธอนะคะเธอก็คืออีดิธเพียฟนั่นเองค่ะเป็นเวอร์ชันที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะแต่วันนี้ให้ฟังโจเซฟฟอร์ดซึ่งปกติจะร้องเพลงรักซึ้งๆให้เราได้ฟังวันนี้เธอร้องเพลงลาวีออนโรสนะคะชีวิตเหมือนดอกกุหลาบสีชมพูนะคะจริงๆชีวิตเหมือนสีชมพูของอะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้มีชีวิตที่ดีงามสวยสดงดงามเหมือนเพลงนี้นะคะทุกๆท่านเลยค่ะโจเซฟฟอร์ดกับลาวีออนโรสเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันเสาร์วันนี้ค่ะ

0: 24 Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซล2026รถใหญ่เป็นใครก็ช็อปค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟตเซลและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทั้งนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อปอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอบ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณๆทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
2: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์รถใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: พราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อพูดปลอบเป็นคนที่รู้จักพูดปลอบคนที่มีทุกข์ได้ถือว่าเป็นศิลปะและเป็นเสน่ห์ในตัวทีเดียวคำปลอบที่ดีจะทำให้เขาคลายทุกข์มีความหวังและรักชีวิตของเขาเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าเป็นคำปลอบที่ไม่ดีอาจจะทำให้รู้สึกต่ำต้อยยิ่งขึ้นไม่รักชีวิตของเขาหรืออยากตายไปเลยคำปลอบที่ดีนั้นจะต้อง 1. พูดถ่อมตัวเองลงไม่ยกตัวบอกว่าตัวเราเองหรือมนุษย์คนอื่นๆก็เคยผิดหวังหรือทำผิดพลาดบางอย่างกันมาแล้วทั้งนั้น 2. พูดยกย่องเขาในส่วนดีส่วนอื่นให้เห็นชัดทำให้เขาเกิดกำลังใจ 3. ช่วยสร้างความหวังในอนาคตเขาสามารถจะทำสิ่งดีอื่นๆได้อีกหรือกล่าวว่าคุณจะหาโอกาสช่วยเหลือเขาบ้างเท่าที่ทำได้ 4. แล้วพูดยกย่องเขาอีกครั้งหนึ่งจงพูดด้วยสีหน้าท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้มพอควรและจริงใจเขาจะชอบคุณและชอบตัวเขาเองมากขึ้น

Triple Track 3 in 1 วันนี้ Beautiful Sound เลือกเพลงของ DM Brothers ให้คุณได้ฟังคณะดนตรีประสานเสียงซึ่งมี Ed Ames เป็นหนึ่งในพี่น้อง 2-3 คนที่ร้องเพลงประสานเสียงด้วยกันมาก่อนแล้วถึงจะออกมาเป็นศิลปินเดี่ยว Ames Brothers กับเพลง Melody Damour นะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Petula Clark เพลง My Loveเพลงที่3เป็นเพลงของ Connie Francis ค่ะกับเพลง Happy Days and Lonely Nights นะคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะเราจะปิดท้ายกันด้วย Beautiful Sound Code นะคะความรักคือความเมตตากรุณาความเข้าใจและการให้อภัย Beautiful Sound ค่ะขอให้คุณมีความสุขนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปไหนนะคะฟังอุตุวิทยมวิทยาพยากรณ์ว่าช่วงไหนที่ไหนอย่างไรมีน้ำท่วมขังบ่อยๆซ้ำซากถ้ามีโอกาสก็อย่าไปอย่าเพิ่งไปนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีกระทันหันนะคะไปได้แต่กลับไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับภาคเหนือเราก็จะมีแหล่งแบบนี้เยอะแยะเลยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแหละค่ะสำหรับพี่น้องทางกรุงเทพก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคนแหละค่ะขอส่งความปรารถนาดีให้สบายให้ปลอดภัยนะคะในบ้านในเรือนแล้วก็ขอให้มีความรอดนะคะของการถูกน้ำท่วมหนักนะคะทั้งฝนจะตกอีก2วัน2คืนเราก็เป็นห่วงเป็นใหญ่สำหรับคุณที่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพนะคะวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะซูเปอร์เอลนิโญเดือดเสี่ยงตายจากความร้อน 4.5 แสนคนไทยติดกลุ่มเสี่ยงนักวิจัยจาก Climate Impact Lab มหาวิทยาลัยชิคาโกเปิดเผยรายงานเมื่อวันที่23กันยายนว่าความร้อนรุนแรงจากเอลนิโญในปีนี้อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากภาวะอากาศร้อนทั่วโลกมากถึง 451,000 คนในช่วงเดือนกันยายน2569ถึงกุมภาพันธ์2570รายงานชาติว่าจำนวนวันที่มีอากาศร้อนจัดอาจเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีปกติโดยไนจีเรียมีแนวโน้มได้รับผลกระทบหนักที่สุดอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นราว 31,400 คนตามด้วยอินโดนีเซีย 19,300 คนและซูดาน 17,600 คนเฉพาะภูมิภาคซาเฮลในแอฟริกาซึ่งรวมถึงไนเจอร์แชกไนจีเรียและซูดานคาดว่าอากาศร้อนจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณ 66,800 คนส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์เวียดนามไทยและกัมพูชาอาจมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนเพิ่มขึ้นรวมกันประมาณ 19,400 คนนักวิจัยยังเตือนว่าตัวเลขอาจสูงกว่านี้หากเอลนิโญยืดเยื้อไปถึงปี2570โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของโลกเช่นอินเดียและปากีสถานซึ่งจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนและมีความเสี่ยงต่อความร้อนสูงเป็นพิเศษ Climate Impact Lab เปรียบปรากฏการณ์เอลนิโญปีนี้ว่าเป็นภาพจำลองจากอนาคตเพราะอุณหภูมิที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอาจกลายเป็นสภาพอากาศปกติในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าพร้อมเรียกร้องให้เร่งเตรียมมาตรการรับมือในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากความร้อนซูเปอร์เอลนิโญอาจทำให้โลกเผชิญวันร้อนจัดเพิ่มขึ้น 44% และมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนเพิ่มสูงสุด 451,000 คนใน6เดือนแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังโดยไทยรวมอยู่ในกลุ่ม4ประเทศที่คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมกัน 19,400 คนนักวิจัยชี้ว่าอุณหภูมิรุนแรงครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณของสิ่งที่โลกจะเผชิญบ่อยขึ้นในอนาคตและจำเป็นต้องเร่งรับมือทันทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chang

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus
2: Alinamin X Plus
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
2: Alinamin X Plus
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus
2: Alinamin X Plus
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: ก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening.

to save a life ค่ะคุณผู้ฟังเพลงเพราะจากเพลงนี้นะคะ Green Day ก่อนในนั้นกับ21 Guns ค่ะและนี่ก็แบ็คกับ Far Away สวัสดีบ่ายแนววันแดดแรงๆของเชียงใหม่เราเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาที่หลายคนอาจจะทำงานกันอยู่สำหรับเชียงใหม่แดดแรงมากเลยทีเดียวช่างแตกต่างจากกรุงเทพซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่ากรุงเทพมหานครฝนตกหนักตกมาตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้หนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้ก็หลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องกันมาตั้งแต่24กันยายนส่งผลให้หลายเขตเนี่ยน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดต้องบอกว่ารถจมน้ำนะคะแล้วก็การเดินทางนี่ยากลำบากมากๆไปไหนนี่แทบจะไม่ได้เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องใช้วิธีการในการที่จะเดินหรือไม่ก็ต้องดูแลตัวเองบ้านไหนที่มีเสบียงตุนไว้ก็จะสบายใจนิดเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่หลายคนก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเยอะแล้วก็จะหนักหน่วงขนาดนี้ซึ่งในส่วนของเรดาร์สภาพอากาศมีการคาดการว่าฝนจะตกจนถึง27กันยายนคือพรุ่งนี้อาจจะมีฝนลดลงบ้างในบางพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยฝากให้ตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางใครจะไปกรุงเทพตอนนี้ติดตามข่าวสารให้ดีแล้วก็ดูให้ดีว่าโซนไหนพื้นที่ไหนจะบอกว่าโซเชียลมีเดียช่วยได้เยอะมากๆในการที่จะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมแต่ละที่ก็จะมีทั้งไลฟ์สดต่างๆนานาเยอะเลยเราจะได้เช็คพื้นที่ที่อาจจะมีญาติอยู่อาจจะมีคนที่เรารู้จักอยู่ในโซนนั้นก็ส่งความห่วงใยกันไปกันละกันถือว่าเป็นวิกฤตหนักหน่วงมากๆกับฝนตกแล้วก็น้ำท่วมหนักในโซนของกรุงเทพแล้วก็หลายๆจังหวัดนนทบุรีก็ท่วมแล้วก็หลายโซนเลยทีเดียวคุณผู้ฟังส่งแรงใจช่วยด้วยกันละกันนะคะส่วนเชียงใหม่เราตอนนี้ก็แดดแรงสุดๆไปเลยนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายๆและชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลเหมือนเดิมกับวันเสาร์26กันยายน2569นะคะคุณถามเพลงนี้มาค่ะงานจากเดโกโกดอสนะ Yes is gone ค่ะ

งดูข่าวไปโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมต้องบอกเลยว่าครั้งนี้หนักมากแล้วก็หน่วงจริงๆสำหรับหลายๆคนที่เห็นภาพนะคะนอกเหนือจากคนที่เดือดร้อนแล้วเนี่ยน้องหมาน้องแมวก็ลำบากลำบนไปด้วยต้องบอกว่าเป็นวิกฤตหนักหน่วงที่ไม่มีใครจะคาดคิดเหมือนกันนะคะการเดินทางก็ยากลำบากเหลือเกินและน้ำท่วมที่บ้านเขาเนี่ยมันคือมีทั้งเศษใบมงใบไม้มีทั้งเศษอะไรต่างๆคือเขาไม่มีโคลนเหมือนบ้านเราตอนที่เราโดนน้ำป่ามาจากบนดงบนดอยเลยประมาณนี้แต่ว่าของเขาคือน้ำท่วมน้ำทั้งนั้นแล้วก็น้ำที่มาพร้อมกับเศษขยะต่างๆนานาที่ไม่ใช่เศษดินโคลนซึ่งตัวนั้นก็ถามว่าทำความสะอาดได้ง่ายไหมมันก็ง่ายแหละแต่ว่าไม่มีใครอยากจะเจอน้ำท่วมโดยเฉพาะรถที่จมน้ำเห็นมีภาพหนึ่งที่มีบอกว่าเพิ่งจะออกรถมาได้สองสัปดาห์เท่านั้นแล้วก็รถก็จมน้ำไปไม่รู้จะทำยังไงต่อคือน้ำตาตกในนะคะแล้วก็ชั้นแรกของบ้านเนี่ยก็ไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าหนักหน่วงสำหรับพี่น้องชาวกทม.ส่งแรงใจช่วยด้วยกันละกันแล้วก็ติดตามข่าวสารกันนิดนึงละกันสำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางไปกรุงเทพเป็นเองปกติที่กรุงเทพเนี่ยเวลาที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีหลายๆหน่วยงานก็ไปช่วยเหลือแต่ว่ารอบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเข้าถึงหรือเปล่าเพราะว่ามันท่วมเยอะแล้วก็หนักหน่วงแล้วฝนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นเดียวกันค่ะคุณฟังหลายจุดหลายโซนมากๆส่งแรงใจช่วยเหมือนเดิมเลยนะคะมาถึงการของเช็คแดดเพลงนี้บ้างกับ The Flood ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

Lady Gaga กับ Alejandro ค่ะคุณฟัง Rihanna กับ Diamonds ด้วยบ่ายโมงกับ49นาทีแม้อยากจะแบ่งแดดเชียงใหม่ไปให้พี่น้องที่กรุงเทพเหลือเกินเพราะที่กรุงเทพฝนยังตกอยู่นะจนถึงมีขั้นมีการประกาศแล้วว่าพื้นที่50เขตในกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกคนประสบอุทกภัยหมดเลยนะเวลานี้ในส่วนของกรุงเทพนะส่งแรงใจช่วยด้วยกันละกันค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งเราเองก็เคยประสบเหตุแบบนี้แล้วก็หนักหน่วงเอาเรื่องรู้ดีว่าเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยไม่สนุกจริงๆคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผ่านพ้นได้ดีแล้วก็ขอให้ดูแลเรื่องราวของสุขภาพกันด้วยค่ะเวลาที่หลายๆคนเจอน้ำไม่เฉพาะแต่พื้นที่กรุงเทพนะบ้านเราเองก็เหมือนกันสิ่งที่ตามมาคือสัตว์มีพิษทั้งหลายมาเยอะมากกระแสไฟรั่วต่างๆนานานะคะแล้วก็น้ำที่ค่อนข้างที่จะลึกลึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าในน้ำเนี่ยมันจะมีหลุมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องเดินแบบระมัดระวังมากๆเลยทีเดียวก็นี่แหละเป็นเหตุอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องส่งใจช่วยมากๆสำหรับพี่น้องกรุงเทพในรอบนี้และฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะตกแบ่งแดดเชียงใหม่ไปบ้างก็ดีนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมเดินทางด้วยความสุขเสมอๆนะคะซึ่งเดือนหน้าตุลาคมจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วก็จะเริ่มสัมผัสความหนาวได้ในระลอกแรกนั่นเองค่ะประมาณวันที่6ถึง9ตุลาคมเพราะฉะนั้นเตรียมแผนเที่ยวได้ไปพร้อมกับคันเก่งคันโปรดที่คุณสามารถเลือกและเป็นเจ้าของได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาคันนี้ก็สวยกับ Calera Cross นะคะคุ้มครบทุกการเดินทางดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% ฟรีประกันแฟชั่น1 Toyota Care PHYDและยังรับเพิ่มเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรสมาร์ทแพลนกันด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะรถเพื่อการใช้งานดัดแปลงได้เพื่อการพาณิชย์ที่คุณต้องการดัดแปลงได้หลายอย่างทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังต่อเติมให้เหมาะกับธุรกิจของคุณเองรองรับการใช้งานได้หลากหลายออกรถง่ายไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรพร้อมข้อเสนอพิเศษมากมายจาก Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาแวะไปเทสไดและเป็นเจ้าของรถคันใหม่ด้วยกันได้นะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรานัดหมายในการนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงั้นจากอเดลเพลงนี้กับ Set Fire to the Rain ค่ะ

จะบ่ายสองแล้วค่ะคุณผู้ฟังเวลาไปไวมากในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะกับคุณสองท่านกันด้วยกับการดูแลสุขภาพค่ะไม่ว่าแดดจะมาหรือว่าฝนจะมาสิ่งสำคัญคืออย่าให้ตัวเองป่วยในช่วงนี้มาดูแลสุขภาพด้วยกันได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อการดูแลที่ดียิ่งกว่าค่ะแต่เราอยู่ใกล้คุณเหมือนเดิมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอทั้งในส่วนของการดูแลสุขภาพทั่วไปกับการตรวจสุขภาพประจำปีนะศูนย์ตรวจสุขภาพศูนย์กระดูกและข้อฝากคันและทำคลอดค่ะรวมไปถึงศูนย์ส่องกล้องกันด้วยอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอเช่นกันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลใครๆก็ใกล้หมอส่งท้ายกันก่อนด้วยบูมแบงแบงมามิไรจากมอมบินะคะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลสั่งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำท่วม24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเคลื่อนจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่และแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินข้อมูลปภ.ณวันที่26กันยายน2569เวลา 7:00 น.ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน21จังหวัด93อำเภอ350ตำบล1425หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,109 ครัวเรือน 84,605 คนและกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังผิวการจราจร44จุดโดยภาพรวมส่วนใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงนายเจเศรษฐ์กำชับว่าการแจ้งเตือนต้องถึงประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงวางแผนการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุทั้งนี้การจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เป็นสาธารณภัยระดับ2โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ควบคุมและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ขณะที่ปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนไม่ประมาทติดตามข้อความแจ้งเตือนจากปภ.และประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อประสานความช่วยเหลือโดยเร็วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

ป็นตัวแทนของใครนะคะงานจากส้มมารีเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าตัวแทนของใครวรันธรกับจำไว้และโบกี้ไลออนกับนาฬิกาทราย3เพลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาที่อากาศร้อนและแดดแรงๆด้วยนะคะลิปตาเพลงนี้บ้างกับวอนค่ะ

0: Happy Holiday ค่ะงั้นจับ BB Race เพลงนี้นะคะแททูคาเลอร์กับขอให้เราทั้งคู่โชคดีและลิปตากับบอนนะคะได้ข่าวว่าฝนตกมานิดนึงจริงแล้วหย่อมฝนมีอยู่น้อยนิดมากๆคือตกไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้เป็นวงกว้างคุณผู้ฟังตกแค่หย่อมเดียวหย่อมโซนนี้แหละแล้วก็ตกแบบเบาๆไม่ได้หนักมากนะแต่ก็ขยับมาดูในส่วนของหลายๆจุดคุณผู้ฟังโดยเฉพาะที่กรุงเทพเนี่ยตกแช่จริงเป็นลักษณะของฝนที่ตกแช่ไม่แปลกใจว่าน้ำมันถึงขึ้นแล้วก็น้ำไม่ไปไหนจริงช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ากรุงเทพหนักหน่วงมากๆกับเรื่องราวของน้ำได้ข่าวว่าจะตกจนถึงพรุ่งนี้กันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ทราบกันดีติดตามข่าวสารและก็รวมไปถึงให้กำลังใจกับพี่น้องที่อยู่ในโซนของกรุงเทพกันด้วยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะสงกรานต์กับรักคงยังไม่พอได้ข่าวว่างานอีเวนต์ต่างๆนานานี่ก็ต้องถึงขั้นต้องเลื่อนหรือว่าอาจจะต้องมูฟไปวันอื่นแทนเพราะว่าวันนี้ทุกที่ติดหมดแล้วก็น้ำท่วมหมดเลยนะน้ำล้อมไม่หมดแล้ว
1: บทชีวิตคือบทละครที่สวรรค์กำหนด

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสี

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the music

นัทศักดาธรค่ะส่งมา2ซิงเกิลจริงๆแล้วชอบทั้ง2เพลงแต่ว่าชอบเพลงนี้ตรงที่มันมีความหมายที่ค่อยๆรักกันดูแลกันไปทีละวันทีละวันคือไม่ต้องแบบเอาให้มันเยอะจนเกินไปจนล้นประมาณนั้นแต่ว่าค่อยๆหยอดค่อยๆดูแลซึมซับความรักกันไปทีละวันทีละวันนะคะ One day at a time นัทศักดาธรค่ะก่อนหน้านั้นงานของเธอแล้วก็ฟิโลกับเธอเสมอมาบ่าย2กับอีกประมาณ44นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz แนววันนี้ฟังเพลงเยอะกับบ่ายของวันเสาร์กันนะคะบิวมีลือค่ะและสยามโมผลิบานทั้งใจ

ันนี้ทั้งวันเลยคุณผู้ฟังนั่งดูคลิปน้ำท่วมที่กรุงเทพต้องบอกว่าบางทีก็แอบจิตตกเหมือนกันนะคะด้วยความที่ก็คนไทยด้วยกันเนาะโดยทุกคนที่เจอก็คือน้ำค่อนข้างท่วมเยอะมากๆแต่มันค่อยๆมามันไม่เหมือนน้ำป่าที่แบบมาโครมเดียวทีเดียวแล้วหนีไม่ทันแต่นี่เขาก็ประกาศเตือนมาแต่ว่าบางคนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วไม่คิดว่าในส่วนของกรุงเทพจะเจอหนักหน่วงในรอบนี้เรื่องคำที่ฝนตกแช่แล้วก็ฝนตกแบบไม่หยุดไม่พักกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้น้ำยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองบางคนถึงขั้นแบบนอนไม่หลับก็เป็นบทเรียนได้อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเวลาที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรบ้างเนี่ยตู้เย็นในบ้านทุกคนมีแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมตุนเสบียงไว้จะเป็นมาม่งมาม่าถึงเวลามันช่วยได้จริงๆนะแล้วก็ไข่ต่างๆนานาอาหารแห้งต่างๆก็น่าจะพอช่วยเหลือได้ในวันที่เจอฝนหนักๆแบบนี้ซึ่งกรุงเทพรอบนี้เจอกันหนักหน่วงมากๆกับปรากฏการณ์ฝนตกแช่ตกไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนเสี่ยงทำให้เกิดปริมาณน้ำสะสมเกินขีดจำกัดตอนนี้ก็เกินแล้วก็แน่นอนว่าท่วมกันทุกที่ทุกจุดเลยก็ว่าได้นะคะก็ติดตามข่าวสารให้กำลังใจกันต่อไปกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วนะวันนี้วันเสาร์ก็หลายเส้นทางในเชียงใหม่เราก็จะมีการสอบมีการจราจรที่ค่อนข้างติดเป็นบางจุดแล้วก็ยังโชคดีที่เราไม่มีฝนตกเองแต่เมื่อวานช่วงค่ำประมาณสักหกโมงกว่าเกือบทุ่มเนี่ยโอ้โหโซนนี้ตกหนักมากโดยเฉพาะโซนของโรงพยาบาลลานาหนักหน่วงจริงๆคุณผู้ฟังแต่ว่าบางโซนก็ไม่ตกขับรถผ่านไปแถวๆแยกดอนจันทร์แล้วก็แถวๆหน้าแมคโครไม่มีฝนละหางดงไม่ต้องพูดถึงไม่มีฝนเช่นเดียวกันค่ะแต่ละที่ฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะคะฟรีแฮนด์เพลงนี้กับขาดความอบอุ่นค่ะไปเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลรับมือฝนหนักสุภจีสั่งพาณิชย์ทั่วประเทศดูแลสินค้าไม่ขาดราคาไม่แพงเร่งเติมสต็อกพื้นที่น้ำท่วมนางสาวลลิดาเผิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยนางสุภจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์เตรียมพร้อมดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยย้ำหลักสำคัญสินค้าไม่ขาดแคลนราคาไม่แพงพร้อมประสานผู้ประกอบการจะส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามความต้องการนางสาวลลิดากล่าวว่านางสุภจีได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าราคาสินค้าจำเป็นพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้ส่วนกลางสามารถประสานความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจุดที่การขนส่งได้รับผลกระทบหรือมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นพร้อมกันนี้ให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เตรียมและเติมสต็อกสินค้าจำเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหากพบปัญหาด้านการขนส่งหรือการกระจายสินค้าให้รายงานกระทรวงพาณิชย์ทันทีเพื่อเร่งประสานและสนับสนุนการนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่ช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสิ่งสำคัญคือต้องไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าจำเป็นขาดแคลนหรือราคาสูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมจึงกำชับให้พาณิชย์จังหวัดติดตามทั้งปริมาณราคาและการกระจายสินค้าอย่างใกล้ชิดหากพื้นที่ใดมีความต้องการเพิ่มขึ้นต้องเร่งประสานผู้ประกอบการเติมสินค้าเข้าไปให้ทันสถานการณ์ทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนสินค้าหรือไม่ผิดป้ายแสดงราคาสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ังดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้ง

0: ผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
2: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
2: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
10: ่
11: ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

เราก็มีตัวเองให้รักนะเพราะฉะนั้นต้องรักตัวเองเยอะๆมากๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวเราเองนี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะรักมากๆจริงๆนะคะยังจะเคลียร์เพลงนี้กับไม่เจ็บเลยสักวัน I choose me เราเลือกตัวเองได้นั้นมีเค้กค่ะจาก Serious Bacon แล้วก็ PP กลิดกับคนขี้น้อยใจและ For Eve กับที่ปรึกษานะคะชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณฟังบ่าย 3:20 นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92 MHz กับบ่ายของวันเสาร์นะคะเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนด้วยสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ส่งท้ายกันยาและเข้าตุลาอากาศจะเริ่มเย็นๆแล้วนะงั้นจาก Proxy เธอคือเหตุ

จากหมีภูค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงก็คือเพื่อนคนสำคัญไม่สามารถข้ามคันไปมากกว่าความเป็นเพื่อนได้นะบางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนกันจริงๆคุณผู้ฟังพอจะข้ามสเต็ปไปอีกสถานะหนึ่งนี่อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ก็ได้สุดท้ายการเป็นเพื่อนกันนี่น่าจะโอเคที่สุดนะคะเพื่อนคนสำคัญค่ะกันจากหมีภูกันนั้นพร็อกซี่กับเธอเคยเหตุผลอยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายและตอนนี้บ่าย3กับ28นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยนอกเหนือจากรถใหม่แล้วนะคะศูนย์บริการของเราทั้ง6สาขาสแตนบายพร้อมให้บริการในการเช็ครถให้มั่นใจกันค่ะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือว่าจะดูแลส่วนไหนก็แล้วแต่จะซ่อมสีจะรอยเล็กรอยใหญ่ช่างเราพร้อมมากๆเลยทีเดียวนะคะและเรื่องการเดินทางยางรถยนต์นี้ยิ่งต้องพร้อมค่ะคุณผู้ฟังเช็คยางให้พร้อมก่อนเดินทางวิธีการเช็คยางเบื้องต้นเช็คความดันลมยางให้ได้ค่าตามมาตรฐานค่ะเช็คดอกยางดอกยางไม่ต่ำกว่า4มิลเช็คสภาพยางด้วยไม่มีบวมหรือว่าฉีกขาดยางดีขับปลอดภัยอุ่นใจทุกเส้นทางกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่พร้อมซัพพอร์ตให้การดูแลคุณเสมอนะคะลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบเลยค่ะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเช็คยางก่อนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางกับศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่6สาขาเราในจนถึง30กันยายนนี้นัดหมายรับบริการได้ค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซีเอเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมนัดหมายกันได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายเบรกนี้ด้วยงานของสุขิตคนมีความรักค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
3: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: Refresh Refill the music

ีเพลงนี้กับ MOMO ค่ะคุณนภาก่อนในนั้นมี IU ด้วยกับ Feel My Crazy Soulmate นะคะแล้วก็วาซากับ Good Goodbye รู้สึกข้างนอกมีความครึ้มมันนิดนึงเหมือนกันคุณนภาลุ้นกันนะของเราจะเจอฝนกันไหมแต่เท่าที่ดูก็มีแบบเป็นหย่อมเป็นหย่อมกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะคะเหมือนเมื่อวานก็มีกลุ่มเล็กๆแต่ว่าตกหนักเลยแต่ตอนนี้ก็คือยังนิ่งๆกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็นี่แหละอากาศบ้านเราช่วงนี้จะแปรปรวนฤดูฝนบางทีเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็ฝนตกนะแต่ไม่ได้ตกหนักมากมายแต่รอบเนี้ยกรุงเทพเจอหนักแล้วก็แน่นอนว่าในส่วนของเอลนิโยนี่ก็ยิ่งน่ากลัวหลังจากนี้อาจจะมีทั้งความแล้งและความร้อนตามมามากมายทีเดียวโลกเราเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะคะลูคิสเซนเพลงนี้กับฟรายอัพค่ะ

ฟีเวอร์ค่ะคุณผู้ฟังเอทีสเพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมีแฮนรี่กับแท็บส์ด้วยและลูคัสซิมกับฟรายอัพค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันและแป๊บเดียวตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์สบายของวันเสาร์ฟังเพลงพร้อมด้วยกันนะคะและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการแมสเฟมต้องบอกว่าเป็นกระแสหนึ่งที่น่ารักแล้วก็ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะวัยรุ่นเชียงใหม่ไปกันหรือยังคะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เป็นเทรนด์สุดฮิตของวัยรุ่นเจนซีที่มาพร้อมกับการแต่งตัวสวยๆนะคะแล้วก็มีมาลัยรัดเกล้านะคะเพราะส่วนใหญ่สาวๆก็จะไว้ผมยาวกันอยู่แล้วก็เรียบร้อยด้วยมาลัยรัดเกล้าค่ะหรือว่ามาลัยร้อยผมปลูกตลาดดอกไม้กาดหลวงบ้านเราคึกคักมากๆมีการต่อแถวแต่งสวยกันไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวค่ะช่างภาพก็พร้อมและก็รวมไปถึงช่างทำผมก็พร้อมเช่นเดียวกันดอกมงดอกไม้ก็ขายดิบขายดีนะจุดถ่ายภาพสุดฮิตบนสะพานจันสมวิวแม่น้ำปิงเชียงใหม่นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษสำคัญใครมาเชียงใหม่ตอนนี้ก็นี่แหละไปเที่ยวที่นี่ได้โซนนี้สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วกับคุณต้องการติดตามเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับรายการ Mass FM ไปพร้อมกับสาวๆ Blouse Eye Girls นะคะนี่คืออับลาขัดกระปาค่ะเจอกัน5โมงนะคะ

0: สีพายัพพืชถิ่นเดียวบนยอดดอยเชียงดาวความสมบูรณ์ทางชีวภาพของไทยสีพายัพพันไม้ถิ่นเดียวสำรวจพบเฉพาะบริเวณซอกเขาหินปูนในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยพันไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงชาไทยชูจุดเด่นด้วยดอกสีม่วงอมชมพูอ่อนและกลีบเลี้ยงสีม่วงแดงซึ่งจะเบ่งบานเฉพาะช่วงฤดูฝนดร.ปราโมทไตรบุญผู้เชี่ยวชาญด้านพันไม้และผู้ให้ข้อมูลการค้นพบสีพายัพในพื้นที่เขาหินปูนอำเภอเชียงดาวถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าระบบนิเวศจำเพาะของไผ่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากพันไม้ชนิดนี้มีความเปราะบางเนื่องจากเจริญเติบโตได้ดีเฉพาะในสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่นการค้นพบและการอนุกรมวิธานในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการวางแผนปกป้องสายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญสำหรับการศึกษาวิจัยต่อยอดด้านพฤกษศาสตร์ในระดับสากลสำหรับสีพายัพมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ล้มลุกที่เจริญเติบโตตามซอกหินปูนลำต้นและใบมีขนสั้นนุ่มปกคลุมอย่างหนาแน่นเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบนเขาหินปูนช่อดอกมีความโดดเด่นด้วยกลีบเลี้ยงสีม่วงแดงตัดกับดอกสีม่วงอมชมพูอ่อนโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น5แฉกแบ่งเป็นแฉกบน2แฉกและแฉกล่าง3แฉกโดยจะเริ่มออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูฝนของทุกปีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบ

0: กันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอมั้ยคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

0: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness.
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond
3: Forabi.
0: tomorrow
2: Forabi
3: Forabi ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมา
0: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
3: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติในขณะที่สภาพอากาศบ้านเราก็นับว่าดีอยู่นะคะทั้งปริมาณฝนที่ยังคงชุ่มฉ่ำยังไม่ต้องเผชิญกับสภาพภัยแล้งในขณะที่หลายๆประเทศทั่วโลกมีความสุดขั้วทั้งน้ำท่วมใหญ่ทั้งภัยแล้งจากไฟป่าล่าสุดสถานการณ์ไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียน่าจะยังคงลุกลามไปจนถึงเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนด้วยทางหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียก็ได้ปรับการคาดการณ์จุดเริ่มต้นของฤดูฝนซึ่งช้ากว่าที่เคยประเมินไว้ทั้งนี้ในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ไฟป่านอกจากจะส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยและการเดินทางก็ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจำนวน7จังหวัดล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจโดยจำนวนล่าสุดพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัวแต่ระดับ 113,336 รายเพียงแค่10วันแรกของเดือนกันยายนนะคะหนักที่สุดบอกว่าอยู่ที่จังหวัดกาลิมันตันตะวันตกนอกจากนี้ควันไฟป่าก็ยังลอยข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ส่งผลให้ระดับคุณภาพอากาศลดต่ำลงไปอยู่ในระดับที่ไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพค่ะเรียกว่านี้ก็เป็นผลกระทบที่อินโดนีเซียกำลังรับมือกับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีหลังจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญส่งผลให้ป่าไม้แล้วก็ทุ่งหญ้าทั่วประเทศแห้งแล้งอย่างหนักโดยไฟป่าได้ลุกลามโหมกระหน่ำมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยนะคะและอย่าลืมเป็นเพื่อนกันติดตาม Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: แต่ละคนในหมู่พวกเราจะต้องเป็นดวงประทีปส่องสว่างให้กับตนเองและเราควรที่จะพยายามมิให้มีเพียงแสงสว่างภายในตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อจะต่อโคมดวงอื่นให้ติดสว่างสวัยไปด้วย
1: ว
0: ัน
1: นี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนสัมผัสอาหารปลอดภัยสร้างสุขภาพดีเชื่อมเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่รายได้ที่ยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งลบลีความคับข้างบนท้องถนนการจราจรวันนี้ทั่วเมืองเชียงใหม่น่าจะมีความแออัดนะคะมีโชคพลาซ่าค่ะขอเชิญร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่พบกับสินค้าเกษตรคุณภาพจากผู้ผลิตในพื้นที่สินค้าแปรรูปสินค้าจากชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีเปิดโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจเพิ่มช่องทางการตลาดแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน2วันค่ะวันนี้และพรุ่งนี้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะพบกันที่ลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าอาหารปลอดภัยเกษตรกรยั่งยืนผู้บริโภคสุขภาพดีมาร่วมสนับสนุนสินค้าอาหารปลอดภัยและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนเชียงใหม่และร่วมสร้างโอกาสทางการตลาดไปด้วยกัน26 27 9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นที่ลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
5: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
5: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สู
5: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
5: ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
6: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
5: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9 การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
7: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
7: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
7: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
5: นครแห่งความสุข
7: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
5: ่สะดือเมืองหรือครองเมืองหมายถึงพระธรรมศาสตร์อันเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดไม่ได้เป็นหลักการทางนิติศาสตร์กฎหมายข้อบังคับประชาชนพลเมืองว่าด้วยบทลงโทษบทคุ้มครองทั้งสิทธิและหน้าที่กฎหมายที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของล้านนาไทยคือมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่พญามังรายตราขึ้นโดยอาศัยต้นแบบพระธรรมศาสตร์ของมอญหฤพุนชัยโบราณอันมีคุณค่าในแง่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านนิติศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์และจริยธรรม
7: เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม
7: ่นครแห่งความสุข
5: นครแห่งความสุข
7: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะวัน23กันยายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญชนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่เยาวชนในโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณด้วยกลุ่มเยาวชนพัฒนาเมืองคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่เยาวชนในโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณเพื่อสร้างองค์ความรู้ปลูกฝังทักษะการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางและพัฒนาระบบจุดทิ้งขยะมาตรฐานอันเป็นการส่งเสริมบทบาทแกนนำเยาวชนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวีวรรณแพทย์สมานคณะครูวิทยากรและนักเรียนแกนนำเยาวชนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
8: Your happy

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่จากหนังสือคนคิดดีสำนึกดีสำเร็จได้เรื่องความอดกลั้นการอดกลั้นไม่ใช่การทำความดีแต่การไม่อดกลั้นนั้นเป็นความผิดในความอดกลั้นไม่ได้หมายความว่าเวลาจะช่วยปัดเป่าความทุกข์ให้เราได้เราไม่อาจลำพองใจได้เราต้องคิดถึงธุรกิจของเราอย่างจริงจังขณะเดียวกันก็ต้องมีส่วนร่วมในการกุศลความเข้มแข็งหมายถึงจะเกิดขึ้นกับเราหลายอย่างซึ่งจะเป็นรางวัลที่ตอบแทนความอดกลั้นนั้นอย่างแท้จริงเสมอหลายต่อหลายครั้งที่เราอดกลั้นกับเรื่องร้ายๆในขณะนั้นบททดสอบความเข้มแข็งที่แท้จริงเป็นการทดสอบว่าเราจะจัดการกับปัญหาธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ทุกวันได้อย่างไรอุปนิสัยของคนคนหนึ่งมักจะปิดเบือนจากความเป็นจริงเสมอด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเว้นแต่เมื่อถึงคราวเคราะห์จริงๆชื่อเสียงที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิตอาจหมดไปในเวลา1ชั่วโมงหรือโดยความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเรามีรางวัลสำหรับความอดกลั้นเช่นกัน

0: ศษ
1: ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์ขอแจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อเดียวพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ต่อโปรเซียสั่งลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัดฮอนด้าเวฟ100เวฟ125ซุปเปอร์คาร์สกูปี้ Giorno Plus Lee คลิกและ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาทฮอนด้าเวฟ104ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
4: ยังไม่พอของแถมจัดเต็มทั้งตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นสูงสุดกว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นมั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: ถูกจริง
6: ประทับใจ
5: ไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้ง

0: มลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IGAn education beyond tomorrow.
1: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
1: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
0: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
1: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
0: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณผู้ฟังคะผลกระทบจากไฟป่าล่าสุดนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและไฟไหม้ที่ดินกว่า 174,000 รายตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึง21กันยายนในจำนวนนี้ค่ะเป็นเด็กเล็กกว่า 40,000 รายขณะที่หมอกควันพิษปกคลุมหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์โดยกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันแสนกว่ารายซึ่งตัวเลขดังกล่าวรวบรวมจาก7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันเพิ่มขึ้นจากเมื่อรายงานวันที่9กันยายนอีกประมาณ 600,000 คนนะคะสะท้อนถึงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากสถานการณ์ไฟป่าที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์ไฟป่าทั้งในเกาะบอร์เนียวสุมาตราและปาปัวส่งผลให้เกิดหมอกควันปกคลุมหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมากกว่า280ล้านคนรวมถึงพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ลดลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเทนสุยันตีก็ออกมาระบุว่าหมอกควันพิษหลายชนิดรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์และสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยมีทั้งเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเข้มข้นหน้ากากอนามัยและถังออกซิเจนพร้อมแนะนำประชาชนให้ลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อคุณภาพอากาศแย่ลงสวมหน้ากากอนามัยและดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งนี้อินโดนีเซียเผชิญไฟป่าเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งซึ่งโดยทั่วไปอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมแต่ปีนี้สถานการณ์รุนแรงขึ้นโดยมีปัจจัยจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะมีความรุนแรงสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเปรียบเทียบเมื่อประมาณ40ปีก่อนทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่มากกว่า 54,000 คนและเครื่องบินหลายสิบลำเพื่อปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟในเกาะบอร์เนียวและสุมาตราแต่พื้นที่กว้างใหญ่สภาพพื้นที่พรุที่ควบคุมไฟได้ยากทำให้ภารกิจดับไฟมีความซับซ้อนทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าส่งผลให้โรงเรียนบางแห่งต้องหยุดการเรียนการสอนอีกทั้งผลกระทบยังขยายไปถึงสัตว์ป่าโดยเฉพาะอูรังอูตังซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าในอินโดนีเซียเผยแพร่ภาพอูรังอูตังตัวหนึ่งมีอาการดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นในสวนปาล์มน้ำมันของจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดอูรังอูตังตัวดังกล่าวถูกเกษตรกรพบและได้รับการช่วยเหลือพร้อมรักษาภาวะพร่องออกซิเจนและตายลงในเวลาต่อมาและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในกาลิมันตันตะวันตกได้ยื่นฟ้องแบบกลุ่มต่อรัฐบาลกลางและฝ่ายปกครองท้องถิ่นด้วยกล่าวหาว่าละเลยหน้าที่ในการรับมือไฟป่าที่ลุกลามในจังหวัดอย่างเหมาะสมทนายความของกลุ่มระบุว่าเหตุการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีสะท้อนถึงความล้มเหลวในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอินโดนีเซียได้ดำเนินการทำฝนเทียมหลายครั้งนะคะโดยบางภารกิจได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นซึ่งเดินทางมายังเกาะบอร์เนียวเมื่อต้นเดือนเพื่อช่วยเหลือภารกิจดับไฟซึ่งการทำฝนเทียมเป็นกระบวนการกระตุ้นเมฆที่มีอยู่แล้วให้เกิดฝนโดยอาจใช้การโปรยผลึกเกลือหรือซิลเวอร์ไอโอไดด์เข้าสู่ก้อนเมฆอย่างไรก็ตามนักอุตุนิยมวิทยายังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีการดังกล่าวทั้งนี้รัฐสราวักของมาเลเซียเป็นหนึ่งในพื้นที่นอกอินโดนีเซียที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันรุนแรงก็ได้เปิดปฏิบัติการทำฝนเทียมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานอกจากช่วยรับมือหมอกควันแล้วยังมีเป้าหมายเพิ่มระดับน้ำในเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งก่อนเข้าสู่ช่วงอากาศแห้งแล้งรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมส่วนรองนายกรัฐมนตรีรัฐสราวักได้เตือนว่าเดือนตุลาคมอาจจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นจึงต้องการเพิ่มระดับน้ำในเขื่อนให้ได้มากที่สุดก่อนที่สภาพอากาศจะเลวร้ายลงขณะเดียวกันหมอกควันจากไฟป่ายังลอยไป
ไกลถึงบางพื้นที่ของฟิลิปปินส์ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขอให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารมากที่สุดและสิงคโปร์เริ่มออกประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันเป็นประจำทุกวันเพื่อประชาชนติดตามคุณภาพอากาศและป้องกันผลกระทบ

0: ุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
2: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
5: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
6: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
2: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สรีจนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์วารีเชียงใหม่สคูลการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
7: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี
7: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
7: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
7: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
7: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
8: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
7: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
8: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
7: มนนมสด
0: มนนมสดคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอราบีเจลลี่น้ำผึ้ง ซึ่งมีส่วนผสมน้ำผึ้งแท้ 100% เพราะฉะนั้นจึงได้ความหอมหวานจากน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพมากกว่าเยลลี่ทั่วไปสามารถจะนำไปท็อปปิ้งทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมไอศกรีมเบเกอรี่ไม่เพียงได้สัมผัสรสน้ำผึ้งนะคะแต่ด้วยกลิ่นที่หอมชัดจึงมีเสน่ห์ไปพร้อมๆกับเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งเคี้ยวเพลินหวานละมุนเชื่อว่าทานแล้วติดใจค่ะขนาดถุง 1,000 กรัมราคาเพียง90บาทสามารถจะใช้ได้ประมาณมากกว่า30ครั้งเชิญนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Forabee เจลลี่น้ำผึ้งรสน้ำผึ้งรสน้ำผึ้งมะนาวและรสน้ำผึ้งองุ่นเคียวโฮค่ะแล้วพบกันนะคะที่ Forabee Shop ทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 5:30 น.โทร0534205 68สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
9: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
10: ่วนัสนัน
11: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
12: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
13: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
14: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
15: ฮองเจียงใหม
14: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
16: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
17: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
18: Mass FM
19: มองเห็นสิ่งดีในทุกสถานการณ์ปล่อยให้แสงสว่างในตัวคุณส่องประกายแม้ในวันที่มืดมนที่สุด See the good in every situation Let your inner light shine even on the darkest days.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ
1: ภูกระดึงพร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว1ตุลาคมป่าเขียวทะเลหมอกสวยรับลมหนาวนายภูวนัยมุนแวงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่าขณะนี้อุทยานได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งการปรับปรุงที่พักร้านอาหารและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดฤดูการท่องเที่ยวพร้อมทั้งประชุมกำชับผู้ประกอบการร้านค้ากว่า100รายให้จัดเตรียมสินค้าและบริการอย่างเพียงพอสะอาดและถูกหลักอนามัยสำหรับสภาพธรรมชาติบนยอดภูกระดึงขณะนี้ป่าไม้และทุ่งหญ้ากลับมาเขียวขจีและมีความสมบูรณ์สวยงามนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ชมทะเลหมอกตามหน้าผาต่างๆและดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามของพื้นป่าธรรมชาติด้านการดูแลความปลอดภัยอุทยานได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงพร้อมซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยและเตรียมทีมดูแลลูกหาบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยแก่ผู้เดินทางก่อนขึ้นภูทุกครั้งขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติภูกระดึงยังคงสานต่อโครงการของหายได้คืน Lost and Found เพื่อช่วยติดตามและส่งคืนสิ่งของที่นักท่องเที่ยวทำตกหล่นแก่เจ้าของหลังได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีในฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังคงมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะพลาสติกโดยรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำถุงผ้ามาแลกเปลี่ยนรวมถึงส่งเสริมกิจกรรมนำขยะลงจากยอดภูเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดและการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และความงดงามของธรรมชาติในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและติดต่อสอบถามผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของอุทยานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
2: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
5: Allinamin X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: Allinamin X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @ Lana Hospital Lana Hospital Application

0: ันสะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: ลอง Play Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
3: Refresh, refill the music.

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธ
3: อไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ
6: ็กซ์พลัสคุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening

ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อย

0: 6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับสำหรับบ่ายวันนี้นะครับเย็นวันนี้แดดเปรี้ยงเลยคุณผู้ฟัง26กันยายนนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้วันเสาร์ด้วยนะฮะกรุงเทพน้ำท่วมเยอะเลยนะฮะวันนี้เราก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมจนถึง19นาฬิกากับเรดิโอทวายไลท์ชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพเดอะออริจินอลเมดอินเชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับระบอมอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวน์วันนี้คือวันเสาร์ครบความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบครันที่คุณประทับใจพบกันได้ค่ำนี้ที่วอร์มอัพเดอะเบสินทาวน์นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเจอได้ที่ห้างทองสิงห์ทองครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

คุณผู้ฟังช่วงนี้นะฮะจริงๆแล้วผมคิดว่าเน่ๆเสร็จแล้วนะก็คงจะไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่เมื่อวานเนี้ยคุณผู้ฟังมานั่งลุ้นนะ2ทุ่มกว่าๆ2ทุ่มครึ่งนะฮะบิวภูริพลนะฮะทำสถิติใหม่บันทึกกันเลยทีเดียวสำหรับ 9.90 วินาทีนะฮะในการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้ง21เนี่ยนะฮะต้องถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีทีเดียวเดี๋ยววันนี้นะฮะวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะว่า200เมตรชายของบิวภูริพลนี่จะมีสถิติดีขึ้นขยับไปขนาดเพราะรอบแรกเมื่อช่วงบ่ายนี่ผ่านมาแล้วนะฮะเดี๋ยวดูข้ามแล้วก็ไม่แน่ใจว่าชิงวันนี้หรือพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อว่า200เมตรเนี่ยดูท่าทางแล้วเราจะมีโอกาสได้หยิบอีก1เหรียญทองหรือเปล่านะครับฉะนั้นก็มาลุ้นเป็นกำลังใจกันสำหรับการสร้างสถิติเอเชียนเกมที่ตื่นเต้นมากๆทีเดียวเป็นครั้งแรกนะฮะที่เราทำต่ำกว่า10วินาทีนะฮะแสดงความยินดีด้วยสำหรับนักวิ่งฝีมือเยี่ยมของเรากับบิวภูริพลนะครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
1: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20 ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติ

0: บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิมซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

วันนี้ลาแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกานะครับหมดเวลาละลากันแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ข้ามวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อข้ามวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Radio

0: การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง

0: ำรวจและจะทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
2: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนนี้ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกินกว่า100 มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก2-3 วัน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
3: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแ

0: ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลจะรับมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทางนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททท.ยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยเร่งระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรและระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
3: อันนี้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการ ้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลา90นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สถานการณ์ทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยพิเศษนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผันน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกตพ.กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้ถึงเวลา 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัชยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
1: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่าน ตั้งแต่เวลา 14:30 นของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
5: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.ก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus พอต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 ซมและเวลา 19:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 ซมและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับ

0: นี้ส่งมาบอกได้เคยสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เข้ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร์
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐาน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: พระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมง
2: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยันเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อกำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
4: และเมื่อคืนผมได้โทรย้ำทุกเหล่าทัพทุกคนได้ออกไปด้วยสำนึกเข้าออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเรา

0: จับไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่คุณเรื่องความเดือดร้อนของน้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
1: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปิ่นยวิชเตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการปราบปรามส่วนภูมิภาคยกระดับ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chimai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลมหนาวแรกมา 6-9 ตุลาคมแต่ปลายกันยายนฝนยังชุกทั่วไทยนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงวันที่25-28กันยายน69ยังเป็นช่วงที่ฝนยังตกช่ำๆต่อเนื่องหนักสลับเบาต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมีฝนกระจายเพิ่มขึ้นหลายช่วงเวลาอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนช่วงสูงสุดจะเกิดขึ้น 25-27 กันยายนเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณดังกล่าวโดยเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมและมรสุมช่วงนี้มีกำลังแรงขึ้นด้วยต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังรอการระบายในชุมชนเมืองต่างๆช่วงนี้เมฆมากแดดน้อยช่วงบ่ายจะมีเมฆและฝนเพิ่มขึ้นยังเสี่ยงฝนตกหนักหรือหนักมากบางพื้นที่จุดที่มีความเปราะบางเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทานน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มต่ำในชุมชนเมืองเสี่ยงต่อน้ำท่วมขังต้องเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมรับมือหากมีน้ำท่วมขังออกนอกบ้านยังต้องพกร่มเสื้อกันฝนใช้รถใช้ถนนด้วยความ

0: news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

ตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะซูเปอร์เอลนิโยเดือดเสี่ยงตายจากความร้อน 4.5 แสนคนไทยติดกลุ่มเสี่ยงนักวิจัยจาก Climate Impact Lab มหาวิทยาลัยชิคาโกเปิดเผยรายงานเมื่อวันที่23กันยายนว่าความร้อนรุนแรงจากเอลนิโยในปีนี้อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากภาวะอากาศร้อนทั่วโลกมากถึง 451,000 คนในช่วงเดือนกันยายน2569ถึงกุมภาพันธ์2570รายงานชัดว่าจำนวนวันที่มีอากาศร้อนจัดอาจเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีปกติโดยไนจีเรียมีแนวโน้มได้รับผลกระทบหนักที่สุดอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นราว 31,400 คนตามด้วยอินโดนีเซีย 19,300 คนและซูดาน 17,600 คนเฉพาะภูมิภาคซาเฮลในแอฟริกาซึ่งรวมถึงไนเจอร์แชกไนจีเรียและซูดานคาดว่าอากาศร้อนจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณ 66,800 คนส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์เวียดนามไทยและกัมพูชาอาจมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนเพิ่มขึ้นรวมกันประมาณ 19,400 คนนักวิจัยยังเตือนว่าตัวเลขอาจสูงกว่านี้หากเอลนิโยยืดเยื้อไปถึงปี2570โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของโลกเช่นอินเดียและปากีสถานซึ่งจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนและมีความเสี่ยงต่อความร้อนสูงเป็นพิเศษ Climate Impact Lab เปรียบปรากฏการณ์เอลนิโยปีนี้ว่าเป็นภาพจำลองจากอนาคตเพราะอุณหภูมิที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอาจกลายเป็นสภาพอากาศปกติในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าพร้อมเรียกร้องให้เร่งเตรียมมาตรการรับมือในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากความร้อนซูเปอร์เอลนิโยอาจทำให้โลกเผชิญวันร้อนจัดเพิ่มขึ้น 44% และมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนเพิ่มสูงสุด 451,000 คนใน6เดือนแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังโดยไทยรวมอยู่ในกลุ่ม4ประเทศที่คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมกัน 19,400 คนนักวิจัยชี้ว่าอุณหภูมิรุนแรงครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณของสิ่งที่โลกจะเผ

0: สำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

向屬一用，探查突存但不放当来，ทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะธรรมะมาพบปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุเองนี้โดยอาตมภาพตุเจ้าบุญตันปริสุทธโธวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนอื่นนั้นเอามาปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลแก่ทุกท่านทุกคนการไหว้พระสวดมนต์นั้นทำให้จิตสงบหนึ่งแต่ถ้าหากว่าขาดสติมันก็จะพลาดพลั้งทั้งเผลอไปทางทิศอื่นเอาละตั้งใจเน้อตั้งใจอระหังสัมมาสัมพุทธโธพระภาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภควตาตโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุขุนังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามันดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพระคุณพ่อพระคุณแม่อาจริยะคุณังอุปัชยะคุณังอังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาพระอาจารย์ผู้มีพระคุณพระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์และอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มี

องค์นั้นอรหัตโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโน

ังเบติตัพโทวินโยหิติยันตุนิมิตตังอวมังคลันจาโยจะมนาปโจกุณสาสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธัมจตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆนาอุนัยโยปาอุนัยโยตักขิณัยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสัตติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจะมนาปุสกุณสัสสโสปะปะกะโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตหังภะคิณิอะลิญะญะจติยาชะโตนะปิชะนะมิสัญจิจะปะนังจิปิตาโบโรเปตาเตนะสัจเจนะสุทิเตโอตุสุทิกัปปัสสะโพชังโฆสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังฆาจะตถาปะเรสัมมาทุเปกะโพชังฆาสัตติเตจัปปัตตสินามุนินาจัมมาตกะตาภะเวตาปะอุลิกะตาสังวัตตันติอปิญญายะนิปันายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทโมกัลลานัญจกัสสะปังคิลานิทุกิตติสวะโพชังเกสัตตะเตสัญญิติจัตตังอภินันทิตวะโรคะมุจิงตุสังคะเนเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเกลัญเยนะปิปิลิโตยุนดาเทเรนะตัญเยนะพันนาปิตวานะสาตัลลังสัมโมติตวะจะอาปาทาธรรมบุตาสิธานะโสเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาปะอินาติจะอัปปัตถาตินันลัมเปมะอิสินังมะคะอัตตะกิเลสวาปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาสักกัตตัวพุทธะลัตตานังโอสัทธังอุตตมังปะลังกิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตถวะสเปตุขาบุปัสสเมนตุเตสกัตตัวธรรมรัตตานังโอสัทธังอุตตมังปะลังปัลลิลาหูปัสสะมานังธัมมะเตชะนะโสตินานัสสันตุปัตถวะสัพเพปัญญาบุปัสสะเมนตุเตสักกะตัวสังฆะรัตตะ

ังโอสัตตังอุตตัมมังวัลังอาหุนายังปะงุนายังสังคาเตเจนาสดินานาสันตุปัตตวะสเปโรคาบุปัสเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังอัตถิอุณัสสะวิจัญโยธัมโมโลกเกอนุตตโรสัพเพสัพพัสสัตตะอิตัตถยะตังตองกันอายเตวะเตปัลลิวัจเจลจะตันเตอมนุสเสกิปะวะเทปยัคเคนะเกวิเสปุเตอาการะมะระเนนะวาสัพพัสสะมะมะระนะมุตโตทะเปตัวการะมะลิตังตัตเสวะอนุภาเวนะโอตุเทวสุขิสัทธาสุตตะสิลังสัมมาทัญญะธัมมังสุจริตังจะเรตัตเสวะอนุภาเวนะโอตุเทวสุขิสัทธาลิขิตังเจติตังโพชังคาระนังวัจจันังคะลุงปะเลสังพุทธัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสัตยายมนอันศักดิ์สิทธิ์ยะตุหังปดชังคะปริยันตุนิมิตตังสักกตวนติเมอติอุณัสสะวิจัยโยมนพระคาถาเหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมทุกท่านแม้นว่าได้ตะลงโลกไปไข้เจ็บอย่างนักหนาปาป้านในสรีระร่างกายกินยุบกินยาหมอรักษาก็มาหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพจังการานุภาพบทศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากระทำโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันตรธานสูญหายไปณบัดนี้แม่นทนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ท้องออกไปก็ขอมีใจมาก็มีโชคปราศจากภัยอุปัตวะกังวลอันตรายบ่ว่าอัคคีภัยโจรภัยวาตภัยอุตกภัยอุปัตติภัยโจโลกาภัยอย่าได้มาใกล้มากายขอมีความสุขกายสบายใจประกอบด้วยสติและปัญญาจำเริญด้วยกิจการการงานต่างๆว่าการค้าการขายการมีตำแหน่งหน้าที่คือเจริญเจริญอายุวรรณะสุขภละด้วยเทินกรมอุตุ
ได้บอกตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมก็ยังมีอยู่เป็นประจำแต่ก็ตกเป็นบางแห่งบางที่นับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบันชาวสี่สมงยมก็ผ่านมาตมาก็ผ่านไปก็เรียกว่าต้องผ่านต่อไปจน100 ปีตั้งแต่ว่าถึงปัจจุบันน้องต้องมีรายงานว่ามีฝนตกแต่ก็มีรายงานว่าที่อื่นนั้นตกจะตกนักตกน้อยนั่นก็สุดแล้วแต่ภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกเวลาที่บกวนมีก็มีที่บกวนเกิดก็เกิดบกเคยหูเคยหันก็ได้หูได้หันอย่างบางคนบอกว่าเกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันอายุเป็น8-90บ่เคยหันอย่างอีสักเตื้อเนี่ยญาติโยมมันเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างใดก็ตามญาติโยมแต่ว่ามันง่ายเมื่อตอนอาตมาภาพไปที่บ้านอ้อยแม่ริมหรือวัดธรรมนักธรรมนิมิตงานธรรมะสัญจรของคณะสงฆ์โดยมีท่านพระคุณิมิตธรรมวัดเจ้าคณะตำบลวัดบ้านอ้อยแต่เป็นตำบลเว้ยชายคณะสงฆ์และหน่วยงานทุกท่านทุกคนจัดมีธรรมะสัญจรแต่ละปีแต่ละปีตะวันนี้ก็มีญาติโยมร่วมกิจกรรมประมาณ200 กว่าก็มากพอสมควรขอบใจที่มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบกายวาจาใจได้ด้วยดีจึงขอบใจนักๆไม่นะโอกาสนี้กลับมาถึงวัดค่ำมืดมาก็ออกไปเตะเตสนาทำข่าวดำณที่วัดบกคกเหนืออำเภอสระบุรีจังหวัดเชียงใหม่วัดบกคกเหนือนี่ฮับนิมนต์แต่ว่าอยู่ในรถเสียงโทรศัพท์กับขดังก็นึกว่าเป็นป่าทานเพราะเป็นตำบลตะบังตานเลยจดเทศที่บ้านป่าทานไปถึงมีสักงานพอดีหลวงพ่อวัดบกคกโทรมาพอดีก็ไปได้ไปทันไปเสียเวลาเสียไปประมาณ10 กว่านาทีเท่านั้นเองเพราะปอไก่กันสักเท่าใดขอบใจต่อครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เด่นคณะศรัทธาผู้ปฏิบัติธรรมหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ได้มีจิตมีใจพากันกระทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนและมีความตั้งใจในการฟังกายก็สงบวาจาก็สงบจิตใจก็สงบต้องขออนุโมทนาปูชาน้ำจิตน้ำใจญาติโยมทุกคนเป็นอย่างมากวันนี้ปะกันที่วัดลอยเคาะเนอะกินข้าวง่ายแล้วปะกันที่วัดลอยเคาะญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายในฐานะที่เราอยู่ในสังคมนี้ยกตัวอย่างเช่นสังคมภายในครอบครัวบางครอบครัวมี2-3 คนมี4-5 คนฉะนั้นการจะอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีเป็นพ่อก็คือเป็นพ่อแท้เป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกก็คือเป็นลูกที่ดีเป็นสามีก็มีความเก่งกล้าถ้าเป็นภรรยาก็คืองดงามเป็นลูกศิษย์ก็มีความกตัญญูเป็นครูก็คือมีน้ำจิตน้ำใจเป็นเมตตาธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาก็คือเป็นคนมีความยุติธรรมเป็นผู้นำที่แบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลาย
การเป็นพ่อเป็นพ่อที่แท้เป็นแม่เป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกเป็นลูกที่ดีอันนี้เป็นสังคมในสังในครอบครัวพ่อที่แท้แม่ที่ดีลูกนั้นก็เป็นลูกที่ดีตัวแม่ที่ถูกพ่อที่แท้พ่อแท้อย่างใดคำว่าแท้ในตัวเนี้ยก็หมายความว่าแท้ในครอบครัวนั้นระหว่างสามีภรรยาก็เป็นผัวแท้และก็ลูกแท้แม่ก็เป็นผู้กำเนิดเป็นเชื้อไขเป็นเลือดเนื้อของพ่อของแม่แต่ทีนี้จะฮือมันดีเป็นพ่อนั่นเป็นพ่อที่แท้นั่นก็รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองในฐานะเอาเป็นผู้นำในครอบครัวเขาควรที่จะต้องเป็นพ่อที่ดีที่งามโดยเป็นแบบเป็นอย่างเป็นพ่อที่แท้โดยคือเป็นคนที่มีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจประการสำคัญมีความรักมีความอบอ้อมอารีอยู่กับครอบครัวไม่ใช่ว่าสมเลเทเมามาเอาการเอางานอย่างเขาว่ามาเอาทานขี้ค้านนี่นะมาไปส่องไปหาอย่างทุกสิ่งทุกอย่างโดยกินแล้วก็นอนนอนลุกมาก็แอวอันนี้เป็นป่อที่ใช้ไม่ได้หรือบางอันก็ไปเล่นการพนันการดื่มเหล้าการเอายาเสพติดการมันก็เป็นแบบเป็นอย่างที่ก็ดีแล้วก็ทำเสียวงตระกูลตัวฉะนั้นป่อถ้าอย่างอี้นี่เป็นป่อปัดแท้นะป่อแท้ต้องมีความรับผิดชอบเป็นแม่ก็คือเป็นแม่ที่ถูกต้องในฐานะที่อยู่ด้วยกันเป็นแฟนที่ดีเป็นภรรยาที่ดีอย่างถูกต้องได้ผัวมาก็ได้ผัวแท้ได้เมียก็เมียถูกต้องเมียถูกต้องก็ถูกตามศีลตามธรรมนั่นเองบอกว่าสามีภรรยานั้นต้องมีศีลมีธรรมอย่างน้อยก็มีศีล5คือมีธรรมะอยู่ในจิตในใจเมื่อเฮามีถึงศีลถึงธรรมเนี่ยญาติโยมมันความสงบความเย็นก็จะเกิดขึ้นต่อบุคคลต่อครอบครัวนั้นถ้าหากเกิดมาเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ลูกที่ดีนั้นก็ลูกว่าดื้อบ่ด้านฟังคำสั่งคำสอนของพ่อของแม่นะบ่ดื้อบ่ด้านฟังคำสั่งคำสอนของพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ยักการยักงานทำการนั้นการนี้จิปทะนะนอกจากนั้นก็ทดแทนพระคุณของเปิ้นเลี้ยงดูเปิ้นบ่ปล่อยปะละเลยเอาใจใส่ดูแลเปิ้นคือเสมอว่าเฮามาถึงขั้นขณะนี้ได้เพราะไผ่ถ้าเป็นลูกที่ถูกต้องเป็นลูกที่แท้ที่จริงของพ่อแม่เปิ้นจะบ่ลืมนอกจากงานการช่วยแล้วก็ยังเลี้ยงดูเปิ้นบ่ฮือเปิ้นได้อดบ่ฮือเปิ้นได้ทุกข์ได้ยากได้ลำบากนั้นเพราะเปิ้นเลี้ยงเอามาตั้งแต่ตัวน้อยๆตั้งแต่มาปฏิสนธิอยู่ในท้องในครรภ์ของแม่ละฉะนั้นขอคือเป็นลูกที่ดีเน้อโดยมีศีลมีธรรมมีกตัญญูอุจคุณกตเวทิตาทดแทนพระคุณของพ่อของแม่เวลาเป็นสามีเป็นหัวก็ต้องคือเก่งกล้าเป็นภรรยาเป็นภรรยาก็คืองดงามหัวนั้นเก่งกล้าคำว่าเก่งกล้ามจะเก่งกล้าเตะเมียด่าเมียนะทำร้ายร่างกายเมียของตัวเองเก่งกล้าต่อกิจการงานต่างๆเรียกว่ากล้าในทางที่ถูกงานนักก็เอางานเบาก็สู้เบาอู้งานยะยังยะแต่บะเลาะบะและมาเป็นคนเลาะและ
มีความเก่งกล้าในทางที่ถูกไม่ใช่เก่งกล้าไปในทางที่ผิดเล่นการพนันกะไปที่ห้านเรนนี่เอี่ยวกลางค่ำกลางคืนโอ้ข้านี่เก่งเอี่ยวเก่งแล้วก็เล่นในโลกก็เก่งเล่นไพ่ก็เก่งอย่างอันถูกกินเหล้าก็เก่งเอายาติดเสพติดก็เก่งอย่างอันเก่งเดือดร้อนเก่งเก่งชิบหายภรรยานั้นต้องเป็นภรรยาที่ดีที่งามนะรักษากายวาจาใจของตัวเองให้สะอาดนะบางคนนั้นงามก็ต้องนอกต้องไงต้องไหนบางงามเป็นว่าเนี่ยมันดีงามนอกรักงามในในนั้นมีศีลมีธรรมฉะนั้นภรรยาจะต้องมีศีลมีธรรมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนงามพอออกไม่ออกญาติโยมก็ขอฝากไว้ในสิ่งเหล่านี้ลองนำไปคิดพิจารณาไม่ต้องขออภัยด้วยนะไอ้แต่นะไอ้ถูกเย็นไอเลยฉะนั้นก็ต้องขออภัยเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของสังขารเอาละวันนี้อ่านว่าเป็นเวลาพอดีอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ประกาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ19 สิงหาคมพุทธศักราช 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณนัชชากัญจามีกรและครอบครัว2บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด3บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด4บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด5ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิบริษัทสนเรศ2021จำกัดขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามพระครูโคสิทธิ์ปริยัตญาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทำบุญเสริมชะตาพระอธิการบุญเป่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะสัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาช่วงเช้า 9:39 นอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในไทยธรรมทั้งหลายติดต่อ0980178170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวิยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายก็ขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปล่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า 9:39 นให้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน
1: พิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 นทำบุญตักบาตร 9:39 นพิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 นพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 นถึง 23:00 นพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 นเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
0: สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับ ภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

บุคคลมีสติหัวใจไม่มีอะไรบุคคลที่มีสติหัวใจมีแต่ความว่าว่างเปล่าเท่านั้นท่านทั้งหลายบุคคลที่มีสติหมดซึ่งสิ่งที่ควรสงสัยไม่มีอะไรให้สงสัยบุคคลที่มีสติไม่มีเหตุไม่มีผลกับสิ่งที่รู้บุคคลที่มีสติเป็นผู้รู้สิ่งที่รู้มันไม่เที่ยงพวกเราได้พิจารณาว่าผู้ที่มีสติไม่มีเหตุผลกับสิ่งที่เรารู้สึกกับสิ่งที่เราสัมผัสกับสิ่งที่เราครอบครองเพราะสิ่งเหล่านี้มันแปรสภาพและเปลี่ยนแปลงดังก้อนน้ำแข็งมันก็แปรสภาพทุกวินาทีผู้ที่มีสติจึงรู้ความจริงเห็นความจริงรู้ความจริงเห็นความจริงตามความเป็นจริงผู้ที่มีสติจึงไม่มีเหตุจึงไม่มีเหตุผลกับสิ่งที่เราสัมผัสรู้สึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็จะไม่มีเหตุผลกับมันและไม่สงสัยมันนี่คือผู้ที่มีสติส่วนบุคคลที่ขาดสติมีเหตุมีผลมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวไม่มีวันจบสิ้นหัวใจเต็มไปด้วยเหตุและผลจิตใจจึงทุกข์ทรมานลำบากเพราะเหตุและผลเหตุและผลเป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงเหตุผลเป็นเรื่องของโลกียะผู้ที่ขาดสติจะอยู่กับโลกียะอยู่กับสิ่งที่สกปรกมีเหตุมีผลเพื่อจะชนะใจตัวเองจะแพ้ก็มีเหตุผลชนะก็มีเหตุผลเหตุผลนี่แหละจึงทำให้เราเป็นทุกข์ผู้ที่ไม่มีเหตุผลเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์หัวใจมันว่างเป็นอมตะผู้ที่ไม่มีเหตุผลหัวใจมันว่างหัวใจมันว่างเปล่าตลอดเวลาพวกเราต้องพิจารณาคนส่วนมากของโลกเราสอนกันให้มีเหตุผลเหตุผลนี่แหละจึงทำให้โลกวิบัติทุกวันนี้เพราะเหตุผลดังประเทศอเมริกากับประเทศอิหร่านก็เพราะมีเหตุผลจึงทำให้นั่นจึงทำให้โลกใบนี้วิบัติขัดแย้งแตกแยกประสบปัญหาทุกวันนี้เพราะคำว่าเหตุผลเหตุผลเป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงความกลัวความเกลียดก็มีเหตุผลหลงก็มีเหตุผลรักกันก็มีเหตุผลเกลียดกันก็มีเหตุผลอยู่ร่วมกันก็มีเหตุผลแตกแยกอย่าร้างก็มีเหตุผลนี่แหละคือเหตุผลไม่ใช่ความเป็นจริงเหตุผลไม่ใช่ความเป็นจริงเป็นสิ่งที่เราสมมุติเพื่อผลประโยชน์ของตนเองสมมุติเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนให้เกิดประโยชน์ส่วนตนมีเหตุมีผลเราจะสังเกตได้พิจารณาได้ว่าประเทศอเมริกามีเหตุมีผลเพื่อจะไปทำลายประเทศอิหร่านเราพิจารณาดูคนที่มีอำนาจก็มีเหตุผลสารพัดเหตุผล
แต่พวกเราต้องพิจารณาดูประเทศเล็กๆก็มีเหตุผลไม่ยอมแต่พวกเราพิจารณาดูเมื่อเราไม่ยอมเนี่ยเหตุผลไม่สามารถตัดสินได้เหตุผลนี่คือสร้างความขัดแย้งให้กับมวลมนุษย์โลกเหตุผลให้ความสร้างความแตกแยกความขัดแย้งให้กับคนสองคนให้กับกลุ่มบางกลุ่มเรียกว่าเหตุผลสร้างความขัดแย้งให้กับคณะบุคคลต่างๆดังประเทศไทยเรามีเหตุผลคนที่บอกว่าการเลือกตั้งสว.ไม่สุจริตนั่นก็คือเหตุผลแต่พวกเราทั้งหลายหัวสว.ก็คือมีเหตุผลเพราะเราก็จะมีเหตุผลอย่างนี้พวกเราทั้งหลายผู้ที่มีเหตุผลนี่จะเป็นผู้ที่มีความทุกข์ตลอดเวลาผู้ที่ไม่มีเหตุผลคือผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยไม่มีเหตุผลหัวใจสงบอยู่ตลอดเวลาหัวใจสงบคนที่ขาดสติหัวใจไม่ว่างหัวใจเต็มไปด้วยความคิดไปเต็มไปด้วยอารมณ์เต็มไปด้วยความรู้สึกโมโหหงุดหงิดอึดอัดเต็มไปด้วยสารพัดความรู้สึกที่มันรู้สึกหัวใจกลายเป็นถังขยะขยะเต็มไปในหัวใจละหมดขยะก็คือความคิดความโลภความโกรธความหลงที่มาอยู่ในหัวใจของคนที่ขาดสติจึงมีเหตุมีผลคนที่มีเหตุผลก็คือเป็นคนที่มีความทุกข์คนที่ไม่มีเหตุผลเป็นคนที่มีจิตที่สงบปราศจากความทุกข์แต่พวกเราทั้งหลายมีเหตุผลมากก็ทุกข์มากไม่มีเหตุผลก็ไม่ทุกข์สรรพสิ่งทั้งปวงมันเป็นเช่นนี้ด่างคำว่าน้ำแข็งน้ำแข็งก็คือน้ำนี่แหละพวกเรามาเจอความเย็นกลายเป็นน้ำแข็งที่สุดมันก็แปรสภาพไปสู่สภาพเดิมของมันก็คือกลายเป็นน้ำน้ำก็แปรสภาพกลายเป็นสภาพเดิมของมันก็คือไอ้น้ำไอ้น้ำก็แปรสภาพเดิมกลายเป็นเมฆหนาๆๆๆๆกลายเป็นเมฆฝนฝนตกครับมั้ยนี่แหละพวกเราทั้งหลายมันก็เป็นลักษณะนั่นแหละเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นอย่างเช่นน้ำกับน้ำแข็งหรือน้ำเนี่ยในทะเลน้ำในอ่างน้ำในแม่น้ำมันถูกความร้อนความเย็นกับความร้อนรวมกันจึงเกิดการเป็นไอ้น้ำแต่พวกเราทั้งหลายเราจะต้องมีสติไม่ให้มีเหตุผลจิตใจเราไม่มีเหตุผลหัวใจเรามีเหตุผลนั่นคือหัวใจเรามีกิเลสมีตัณหามีราคะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงถ้าเรามีเหตุผลเราจะต้องสงสัยถ้าเราสงสัยเราก็เหมือนเราติดเหมือนหนูติดกาวเหมือนนกติดกับดักเหมือนสัตว์ติดกับดักนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเหตุผลก็คือกับดัก เหตุผลก็คือกับดักที่มันขังสัตว์แต่ละชนิดมันขังคนแต่ละคนเหตุผลพวกเราทั้งหลายเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องพิจารณาผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ไม่มีเหตุผลอยู่เหนือเหตุผลอยู่เหนือเหตุผลพวกเราต้องพิจารณาเหมือนแม่อยู่เหนืออารมณ์ของลูกนั่นแหละเหมือนแม่อยู่เหนืออารมณ์ของตนเองนั่นแหละนั่นคืออยู่เหนือเหตุผลเป็นอย่างนั้นเมื่อพ่อแม่ไม่มีอารมณ์กับลูกเมื่อพ่อแม่อยู่เหนืออารมณ์ของลูกเมื่อพ่อแม่อยู่อารมณ์อยู่เหนืออารมณ์ของตนเองความสงบมันก็เกิดความสงบเกิดขึ้นกับครอบครัว
แม่อยู่แม่มีเหตุผลอยู่ใต้อารมณ์ของลูกลูกทำให้แม่ลูกทำผิดแม่ก็โมโหให้ลูกแม่อยู่ใต้อารมณ์ของลูกอยู่ใต้อารมณ์ของตนเองเห็นไหมทำให้ครอบครัวนั้นไม่มีความสุขทำให้ครอบครัวนั้นเกิดแต่ความทุกข์แต่พวกเราทั้งหลายเราจะสังเกตได้คนทุกคนก็ใช้เหตุผลนะเมื่อใช้เหตุผลก็มีข้ออ้างเมื่อมันมีข้ออ้างแล้วมันจะอยู่กันได้อย่างไรพวกเรามีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวมันอยู่กันไม่ได้อยู่แล้วไม่มีความสุขคนที่ถูกอีกคนหนึ่งมีข้ออ้างก็เกิดอาการไม่พอใจอีกคนหนึ่งที่มีข้ออ้างมาตอบมามีข้ออ้างมาให้กับเราเราก็มีข้ออ้างไปตอบสนองข้ออ้างอีกคนหนึ่งอีกและพวกเรานึกดูนี่มันจะอยู่ได้ไม่มีความสุขนี่แหละท้ายสุดคำว่าเหตุผลก็คือผู้ทำลายชีวิตผู้ทำลายอนาคตของเราเหตุผลนี่แหละเป็นผู้ที่สร้างเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีคือมนุษย์ที่มีเหตุผลนี่แหละพอพ่ายแพ้เหตุผลก็เกิดอาการเสียใจไม่สบายใจหรือไม่เกิดอาการเสียใจไม่สบายใจท้ายสุดก็ออกจากงานท้ายสุดก็ออกจากบริษัทเมื่อออกบริษัทไปแล้วก็นึกดูดิเงินเดือนไม่มีเงินเดือนจะทำให้พ่อแม่ทุกข์ทำให้คนในครอบครัวทุกข์เพราะไม่มีเงินในแต่ละเดือนนะเพราะฉะนั้นเหตุผลมันมีแต่คำว่าทำลายไม่มีคำว่าสร้างสรรค์เหตุผลก็เปรียบเสมือนไฟที่มันไหม้นั่นแหละพวกเราทั้งหลายไฟไหม้ฟางกลางทุ่งนาไฟไหม้บนภูเขานั่นแหละมันไม่มีที่จบสิ้นมันมีที่สิ้นสุดแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นอยู่เหนือเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ของตนเองอยู่เหนืออารมณ์ของคนอื่นดังเรามานั่งสมาธิเรามาฝึกอารมณ์ของตนเองเราจะไม่ตอบสนองอารมณ์ของตนเองเราจะไม่ตอบสนองอารมณ์ของคนอื่นเราจะอยู่เหนืออารมณ์ของตนเองเราจะอยู่เหนืออารมณ์ของคนอื่นนี่คือการฝึกจิตนี่คือการฝึกเมื่อเราไม่ตอบสนองมาที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยเมื่อเราไปตอบสนองเมื่อไรมันมีสารพัดมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความเกลียดมีความรักมีความหลงมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นกลายเป็นความทุกข์นี่แหละมันจึงเป็นเช่นนี้เราจะเห็นว่าผู้ที่มีเหตุผลเนี่ยจึงเป็นบ่อเกิดแห่งโรคซึมเศร้าใช่ไหมผู้ที่มีเหตุผลจึงกลายเป็นโรคประสาทสารพัดโรคประสาทเห็นไหมพวกเราทั้งหลายในโลกสารพัดโลกบางอย่างมันเกิดจากอารมณ์เกิดจากความรู้สึกมันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคโรคที่เกิดจากเชื้อโรครักษาง่ายแต่ถ้าโรคที่มันเกิดจากอารมณ์เกิดจากความคิดของเราเนี่ยหมอรักษายากโรคใจรักษายากเช่นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยรักษายากที่สุดโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนี่หมอรักษาง่ายโรคที่มันเกิดขึ้นจากจิตใจมันต้องรักษาด้วยธรรมะละและวางแค่นั้นแหละละและวางความรู้สึกตั้งแต่เบื้องต้นเราจะไม่เป็นโรคสารพัดโรคทางจิตใจเชื้อโรคหมอสามารถรักษาได้ระยะเวลาอันสั้นแต่โรคที่มันเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลายาวนานกว่ารักษาแล้วมันจะหายได้ก็เพราะเกิดจากเหตุผลนี่แหละเรามีเหตุผลจึงให้เกิดโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นยาก็ใช้ยาหากินก็ยากแต่พวกเราทั้งหลาย
โรคซึมเศร้าถ้าเราไม่มีสติถ้าเราขาดเรามีสติโรคมันก็จะหายไปได้ง่ายถ้าเรามีสติเราไม่มีเหตุผลเนี่ยเมื่อเราไม่มีเหตุผลมันก็ไม่หวั่นไหวเมื่อมันไม่หวั่นไหวมันก็ไม่สะเทือนใจมันก็สงบมันก็ไม่เป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราขาดสติเราก็มีเหตุผลพอมีเหตุผลก็เสียใจพอเสียใจก็เกิดความทุกข์พอเกิดความทุกข์ก็ไม่ยอมทำงานเห็นไหมท้ายสุดก็เป็นผู้สร้างภาระสร้างปัญหาทำลายชีวิตทำลายอนาคตของตนเองไหนพวกเราต้องมาเหตุผลทำลายชีวิตทำลายอนาคตของตนเองนะพวกเราพิจารณาดูเราไม่มีเหตุผลเนี่ยเราจะอยู่เหนือมันเราอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้อยู่เหนือสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ว่าเหตุผลนั้นเป็นของคนโง่เหตุผลเป็นคนของที่ไม่ฉลาดผู้ที่ฉลาดย่อมไม่มีเหตุผลผู้ที่ฉลาดรู้ว่าสิ่งเหตุผลเป็นความจริงเฉพาะกลุ่มบุคคลคณะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมีสติเราจะไม่มีเหตุผลกับสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจเราจะไม่มีเหตุผลกับมันเมื่อเราไม่มีเหตุผลก็เหมือนเราไม่ตามรู้นั่นแหละเมื่อเรามีสติเราไม่ตามรู้นั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรเรามีสติเราไม่ยึดติดสิ่งที่เรารู้มันก็ไม่มีอะไรพวกเราพิจารณาดูเรามีสติเราก็อยู่เหนือสิ่งที่รู้มันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามีสติมันไม่มีอะไรเลยหัวใจของเราเนี่ยมันว่างเปล่าเหมือนรถปัสสจากคนนั่งเห็นไหมมีแต่คนขับปัสสจากคนนั่งคนขี่นั่นแหละมันไม่มีอะไรเลยให้เราได้พิจารณาแบบนี้อย่างนี้ถ้าเรามีเหตุผลเนี่ยมันวุ่นวายบ้านทุกหลังพ่อแม่ทุกคนลูกทุกคนก็มีเหตุผลจึงทำให้ครอบครัวนั้นไม่มีความสุของค์กรแต่ละองค์กรมีเหตุผลมันจึงทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์อยู่และไม่มีความสุขเพราะเหตุผลมันทำให้เรามันเป็นเชื้อโรคหลายชนิดหนึ่งแต่มันไปอยู่ตรงไหนแล้วมันก็ทำให้คนอ่อนแอพออ่อนแอก็จะขัดแย้งกันแต่พวกเราต้องพิจารณาบุคคลที่ขาดสติขาดสตินี่จะทำให้เรานั้นเป็นทุกข์คนที่ขาดสติจะเป็นทุกข์ใจไม่สงบใจไม่สบายใจมีกินมีใช้ก็ไม่สบายใจเพราะเราขาดสติมีเท่ากับไม่มีเพราะเราขาดสติคนที่มีสติมีมากมีน้อยไม่มีความสำคัญหัวใจของคนที่มีสติก็คือสงบหัวใจนั้นสงบหัวใจนั้นสงบตลอดเวลาไม่มีเหตุไม่มีผลกับมีมากมีน้อยเหตุผลของผู้ที่มีสติก็คือสงบเท่านั้นสงบเท่านั้นเนี่ยสงบเท่านั้นเป้าหมายคือสงบดวงจิตผู้มีสติคือสงบจะทำยังก็ได้ให้มันสงบรู้เอาก็จัดการตัวเองแต่เราไม่เท่าทันเราจึงมีเหตุผลจิตมันจึงไม่สงบพอจิตไม่สงบมันก็เป็นทุกข์พอเป็นทุกข์กินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขกระวนกระวายกระสับกระส่ายตัดสินใจก็ผิดพลาดเราตัดสินใจได้อารมณ์เนี่ยมันทำให้เราผิดพลาดแต่พวกเราทั้งหลายเหตุผลนี่โมโหและก็ตัดสินใจผิดพลาดจำนวนมากเป็นอย่างนี้พอมีเหตุผลและไปตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกเราก็เรียกว่าตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกตัดสินใจก็ผิดพลาดซ้ำๆซากๆตัดสินใจผิดพลาดตลอดดังเศรษฐีกลายเป็นลูกจ้าง
ดังเศรษฐีคนที่มีเงินกับเป็นคนไปขอเขากินเศรษฐีมีบ้านอยู่กับไปอาศัยบ้านเขากินไปอาศัยบ้านเขาอยู่ไปอาศัยบ้านเขานอนเพราะอะไรเพราะมันขาดสติเพราะมันมีเหตุผลมันจึงยากจนมันยากจนตรงนี้แหละพวกเราจากเศรษฐีที่ร่ำรวยประมาทมีเหตุผลมันก็ประมาทนะจากที่มีกินกับคนไม่มีไปขอเขากินจากมีบ้านอยู่ไปขอขออาศัยเขาอยู่เห็นมั้ยนี่แหละพวกเราต้องพิจารณาสติคำว่าสติคือให้เรารู้สึกตัวหรือให้เราตั้งมั่นอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงเช่นสติสัมปชัญญะให้เรารู้สึกตัวว่าเราเป็นคนยากจนเมื่อเราเป็นคนยากจนเราจะต้องใช้ความอดทนใช้ความอดทนมาควบคุมจิตควบคุมกายเมื่อให้กายกับจิตอดทนต่อสภาพแล้วดูร้อนแล้วดูหนาวแล้วดูฝนเมื่อบุคคลใดก็แล้วแต่อดทนต่อสภาพแล้วดูร้อนแล้วดูหนาวแล้วดูฝนบุคคลนั้นครอบครัวนั้นอยู่ดีกินดีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติปัจจัย4อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องอุปโภคบริโภคนี่แหละพวกเราทั้งหลายมีเรามีสติใช้ความอดทนอยู่กับฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนชีวิตเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติปัจจัย4ตรงกันข้ามบุคคลที่ขาดสติเมื่อขาดสติก็ขาดความอดทนร้อนและดูร้อนปรากฏก็ไม่สู้และดูหนาวปรากฏก็ไม่สู้และดูฝนปรากฏก็ไม่สู้จึงทำให้ครอบครัวก็ดีอดอยากลำบากขาดแคลนขาดสนปัจจัย4ขาดแคลนขาดสนเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าพวกเราทั้งหลายคนที่ขาดสติก็คือขาดความอดทนไม่รู้จักตนเองนะมีแต่ข้ออ้างมีแต่ข้อแก้ตัวอ้างว่ามันหนาวอ้างว่ามันร้อนอ้างว่าฝนมันตกเรายากจนเพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งความยากจนจะไม่หมดไปถ้าเรายังมีเหตุผลอยู่แต่พวกเราทั้งหลายคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยร้อนก็ปกติก็ไม่มีค่าสำหรับคนที่ไม่มีคนที่มีสติร้อนไม่มีค่าหนาวไม่มีค่าแล้วดูฝนไม่มีค่าอยู่กับแล้วดูฝนได้หรืออยู่กับแล้วดูหนาวได้อยู่กับแล้วดูร้อนได้คนที่มีสติก็รู้ว่าแล้วดูหลบแล้วดูร้อนจะปลูกพืชชนิดใดรู้แล้วดูฝนจะปลูกพืชชนิดใดรู้แล้วดูหนาวจะปลูกพืชชนิดใดรู้นะมะมันจึงทำให้บุคคลที่มีสติเนี่ยแล้วดูร้อนแล้วดูหนาวแล้วดูฝนนี่มีแต่คำว่าได้มีแต่ได้มีแต่ได้ไม่มีคำว่าเสียแต่พวกเราทั้งหลายมีแต่ได้

0: Generation R. มาเป็นสมาชิกกับโบครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FMร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดี
0: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
1: สอนว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมะย่อมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง
2: สาธุ
1: มงคลคือเหตุผลความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
1: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
0: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจาก

0: ระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
1: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
0: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้าองอาจ
1: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
0: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย

0: ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: จะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมแกล้วกล้าองอาจไม่เก้อเขิน 4. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ 5. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค
0: ์พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมามีความสุขมีความเศร้าโศกนอนหลับหรือไม่ขอฝากไว้ในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกและวันนี้เช่นเคยนะคะขอเชิญน้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญายะปริสุทชันติวันนี้วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2556ที่อารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้เราจะมาศึกษาพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสรายตนวรรคนะวันนี้ก็เอาฉบับมจล.ฉบับมหาจุฬาเล่มที่18นะคะข้อที่77ถ้าถามว่าวรรคไหนมิกขะชาละวรรคมิกขะชาละวรรคพระสูตรที่7ข้อที่77น่าสนใจถ้าถามว่าวรรคไหนวรรคที่2มิกขะชาละวรรคพระไตรปิฎกนี่เวลาไปค้นบางทีชื่อพระสูตรไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นวรรคจะตรงกันเล่มมจล.กับเล่มอันนี้ไม่เหมือนกันแล้วต้องดูด้วยว่าสังยุตอะไรอีกไม่ธรรมดามิคชาละวรรคนี่อยู่ในทุติยปัณณาสอยู่ในสลายตนะสังยุตนะฮะแต่ว่าสลายตนะสังยุตจะแบ่งเป็นปัณณาสปัณณาสอันนี้อยู่ที่ทุติยปัณณาสแล้วก็วรรคที่2คือมิคชาละวรรคเนี่ยพระสูตรที่7อุปเสนะอาสิวิสสูตรพระสูตรนี้เมื่อก่อนอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วงงๆวันนี้ก็จะพูดสรุปให้ฟังก่อนแล้วค่อยอ่านให้ฟังนะคะคือพระสารีบุตรและพระอุปเสนะเนี่ยไปพักอยู่ที่เงื้อมเขาชื่อสัปปะโสนะทิกะป่าสีตะวันเขตกรุงราชคฤห์พวกเราได้ยินคำว่าสัปปะก็คงนึกออกเนาะเป็นเขตที่มีอะไรเยอะค่ะงูเยอะงูเยอะทีนี้วันหนึ่งงูมันก็หล่นจากเพดานตุบลงมาใส่ตัวท่านอุปเสนะแล้วก็กัดเลยปึกลงมาแล้วก็กัดเลยตกใจเนาะส่วนท่านอุปเสนะนี่ท่านเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านถูกกัด เรียกภิกษุปกติคือเรียกปกติเอ้าท่านพระสารีบุตรแล้วก็ขอภิกษุหลายๆรูปยกตัวผมออกไปนอกถ้ำหน่อยอย่างเงี้ยนะคือพูดปกติเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยกันยกร่างกายผมขึ้นเตียงแล้วก็เอาไปข้างนอกหน่อยเดี๋ยวร่างกายมันจะกระจายเหมือนแกลบเลยนึกภาพแกลบออกไหมคะแกลบอะพอเรากำขึ้นมาเนี่ยเรากำแกลบเนี่ยพอเราปล่อยไปเป็นยังไงเลยคะมันกระจายหมดเลยนะฮะเวลาท่านพูดท่านอุปมาให้เห็นภาพเลยท่านฉันช่วยยกร่างกายผมขึ้นเตียงแล้วก็หามออกไปข้างนอกนอกถ้ำอะคือเดี๋ยวมันจะเหมือนกับกำแกลบเนี่ยนะคือพูดเฉยเลยอย่างเงี้ยท่านพระสารีบุตรก็บอกว่าเอ๊ะพวกเราไม่เห็นคือดูร่างกายก็ปกติอยู่อย่างเงี้ยพวกเราไม่เห็นว่าร่างกายของท่านจะเป็นอย่างอื่นคือไม่เห็นร่างกายจะเอ็นดูร่างกายก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยนะส่วนอินทรีย์ก็ไม่เห็นจะแปรเปลี่ยนนะคืออินทรีย์หมายถึงชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมคะที่ชีวิตตรูปชีวิตตนามเนี่ยอินทรีย์ของท่านก็ไม่เห็นท่านจะแบบตัวดำมืดหรือว่าเกิดภาวะชักหงิกชักงอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอ๊ะก็ดูร่างกายท่านก็ใช้คำว่าร่างกายของท่านนะก็ไม่เห็นเป็นอย่างอื่นอินทรีย์ของท่านก็ไม่วิปริตนะคือไม่แปรผันเป็นอะไรเลยเอ๊ะแล้วทำไมท่านมาพูดอย่างนี้ก็ท้วงนะประท้วงว่าทำไมท่านถึงมาบอกว่าเอาพวกท่านทั้งหลายช่วยมายกร่างกายผมขึ้นเตียงแล้วก็หามออกไปข้างนอกหน่อยเถอะอีกเดี๋ยวร่างกายผมจะกระจายเหมือนกำแกลบอย่างเงี้ยฟังแล้วแปลกๆอย่างเงี้ยท่านอุปเสนะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เลยพูดกับพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรผู้ใดที่มีความคิดว่าเราเป็นตาเป็นของเราเราเป็นหูเอาออกเสียงไปหูเป็นของเราเราเป็น
5: จมูกเป็นของเราเราเป็นลิ้นเป็นของเราเราเป็นกายเป็นของเราเราเป็นใจเป็นของเรา
4: ใครที่มีความคิดอย่างเนี้ยนะท่านพระสารีบุตรเอ้ยนะใครที่มีความคิดอย่างเนี้ยกายของคนนั้นก็จะมีความเป็นอื่นเป็นอย่างอื่นแล้วก็อินทรีย์ก็จะแปรผันแน่นอนแต่กระผมอันนี้พูดถึงตัวท่านเองสำหรับผมเนี่ยผมไม่มีความคิดเลยว่าผมเป็นตาเป็นของผมไม่มีความคิดเห็นว่าผมเป็นหูเป็นของผมใช้คำว่าผมไม่มีความนึกคิดเลยว่าเนี่ย
5: จมูกเป็นผมเป็นจมูก
4: ผมไม่มีความนึกคิดเลยว่า
5: ผมเป็นลิ้น
4: เป็นของผมเป็นของผม
5: ผมไม่มีความนึกคิดเลยว่าผมเป็นกายเป็นของผม
4: ผมไม่มีความนึกคิดเลยว่า
5: ผมเป็นใจเป็นของผม
4: ท่านก็พูดว่าผมไม่มีความนึกคิดเลยว่าเราเป็นใจเป็นของเราท่านพระสารีบุตรความที่ร่างกายของกระผมเป็นอย่างอื่นหรือความที่อินทรีย์ของกระผมจะแปรผันจักมีได้ยังไงฟังเข้าใจไหมคะคือพูดง่ายๆว่าท่านเป็นพระอรหันต์น่ะเนาะนั่นก็เลยบอกว่าก็ผมไม่มีความนึกคิดเลยว่าอายตนะทั้งหมดเนี่ยเป็นของผมหรือว่าผมเป็นอายตนะตัวใดตัวหนึ่งมันไม่มีความคิดนึกอย่างนั้นเลยไงเพราะฉะนั้นร่างกายเลยไม่เป็นอื่นไปอินทรีย์ก็ไม่วิปริตท่านพระสารีบุตรก็จริงอย่างนั้นคือพระสารีบุตรก็เป็นพระอรหันต์เนาะก็อยู่ด้วยกันมานานน่ะมันก็รู้กันน่ะว่าท่านพระอุปเสนะเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยบอกจริงอย่างนั้นท่านพระอุปเสนะได้ถอนอหังการและมะมังการเนี่ยอหังการคืออะไรคะการกระทําให้ฉันเป็นขึ้นมาเข้าใจมั้ยที่จริงฉันไม่ใช่มีแต่ไปกระทําให้ฉันเนี่ยมีขึ้นมามะมังการของฉันไม่ใช่มีแต่ไปกระทําให้มีของฉันขึ้นมาท่านพระอุปเสนะเนี่ยไม่กระทําแล้วเข้าใจมั้ยที่จริงตั้งแต่เกิดมาเรามีอะไรเป็นตัวเราของเรามั้ยคะ แล้วเดี๋ยวก็ตายไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่มีใช่ไหมแต่ไปกระทำไหมคะไปกระทำให้มีขึ้นมาไงไปเปลี่ยนชื่อก่อนไปเปลี่ยนชื่อก่อนอันนี้ไปกระทำอย่างไปกระทำให้ฉันเป็นใครขึ้นมาละต่อไปก็ไปจดลิขสิทธิ์เนาะไปจดนั่นจดรับโอนที่ดินไปจดไปซื้อไปอะไรอะไรไปกระทำให้มีของฉันขึ้นมาเข้าใจไหมแม้มาบวชแล้วทำเป็นนะทำเป็นสละหมดแต่มายึดในวัดอีกไหมคะอาจารย์ของกู้เห็นไหมสำนักของกู้อย่างเงี้ยก็ยังกระทำอยู่กระทำทางใจได้ไหมคะว่างๆไม่คุยหรอกไม่คุยใครแต่เวลาคิดก็สำนักของกู้จะต้องอย่างงั้นจะต้องอย่างงี้อันนี้ก็เรียกว่ามีการกระทำทางใจให้มีของกู้ขึ้นมาถ้าพูดล่ะคะก็กระทำทางวาจาอ้าวอันนั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ของฉันนะนี่อันนี้กระทำทางวาจาถ้ากระทำทางกายก็เอาลวดเอาไม้มาปักห้ามเข้าเขตนี่เนอะอันนี้ของฉันเนี่ยไปกระทำความเป็นฉันที่จริงฉันไม่ใช่มีเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรก็เลยยอมรับว่าเออจริงอย่างนั้นท่านพระอุปเสนะได้ถอนอหังการมมังการและมานานุสัยมานานุสัยหมายถึงอะไรอนุสัยที่มีความถือตัวคือมันตามนอนอะเข้าใจไหมฮะเคยได้ยินคำว่าตามนอนไหมเคยได้ยินแบบนอนมาเลยเคยได้ยินไหมนอนมาเลยเหมือนเราไปปลูกบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเรายังไม่เข้าไปอยู่เลยนะคือซื้อบ้านไว้เรียบร้อยปั๊บพอเราเปิดประตูอ้าวแมวนอนแอ่งแมงอยู่ตรงนั้นหมานอนแอ่งแมงอยู่นั่นเราบอกนี่ของใครอ่ะเขาบอกอ๋อคนขายบ้านเขาบอกเขาแถมด้วยฮะเพราะว่ามันอยู่ที่นี่เป็นปกติมันนอนอยู่แถวเนี้ยนะโหนี่นอนมาเลยนะเนี่ยคือมันเพราะนั้นเขาเรียกว่าอนุสัยของแต่ละคนโดยเฉพาะมานานุสัยนี่ก็คือพอเห็นปั๊บมันขึ้นเลยอะไรกันความถือตัวมันขึ้นเลยได้ยินเสียงปั๊บความถือตัวมันก็ขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะมันเหมือนกับมันนอนแอ่งแมงอยู่ในใจเนี่ยนะแต่คนไม่มีมันก็ไม่มีทีนี้คนที่มีมานานุสัยเนี่ยก็ยังไม่มีสิทธิ์บรรลุอรหันต์ไม่มีสิทธิ์บรรลุนิพพานเพราะพระอรหันต์เท่านั้นที่ละมานะได้นะพระโสดาบันก็ยังมีมานะพระสกทาก็มีมานะพระอนาคาก็ยังมีมานะแต่มานะมากน้อยต่างกันนะฮะปุถุชนมีมานะถึงขนาดผิดศีล5ได้แต่พระโสดาบันมานะที่จะทำให้ผิดศีล5ไม่มีเข้าใจมั้ยฮะพระโสดาบันนี่มานะประเภทที่จะทำให้ผิดศีล5ไม่มีอย่างงี้นะต่อไปพระสกทาคามีกับพระโสดาบันต่างกันตรงไหนพระโสดาบันมีมานะก็เลยมีโทสะรุนแรงกว่าพระสกทาคามีพระสกทาคามีมีมานะเหมือนกันแต่ว่าโทสะเบาบางมานะที่จะทำให้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟไม่มีนะคะต่อไปพระสกทาคามีมีมานะพระอนาคามีก็มีมานะแต่พระอนาคามีจะไม่มีมานะที่ทำให้ขุ่นเคืองเลยเข้าใจไหมที่จะโกรธเนี่ยไม่มีเพราะว่าพระอนาคามีไม่มีโทสะแต่มีมานะอยู่พระสกทาคามีก็มีมานะแต่ก็มีมานะประเภทยังโกรธเล็กๆนึกออกไหมยังมีโกรธเล็กๆลำคาญเล็กๆเนี่ยนะแต่ว่าพระอนาคามีก็มีมานะแต่ไม่มีมานะที่ทำให้โกรธเลยอย่างเงี้ยเพราะพระอนาคามีไม่มีโทสะแล้วใช่ไหมคะเนี่ยฮะส่วนพระอรหันต์ไม่มีมานะเลยนะคะไม่มีมานะเลยท่านพระสารีบุตรกล่าวถึงท่านพระอุปเสนะว่าท่านพระอุปเสนะที่ท่านพูดเนี่ยจริงทีเดียวเพราะว่าท่านอุปเสนะได้ถอนอหังการมมังการและมานานุสัยคืออนุสัยคือความถือตัวที่นอนเนื่องนะนอนเนื่องอยู่ในสันดานได้เด็ดขาดมานานแล้วท่านอุปเสนะเป็นพระอรหันต์มาตั้งนานแล้วด้วยเนี่ยพระอรหันต์โดนงูกัดไหมคะเพราะมันเป็นคู่อะไรกันมาเนาะเข้าไปนั่งในถ้ำก็หล่นลงมาพอดีนะเปาะก็โดนกัดแต่ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์กัดปั๊บก็ต้องดิ้นเลยนึกออกไหมว้าปั่นป่วนเลยเนื้อตัวดำขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยเพราะงูตัวนี้มีพิษเยอะมากมีพิษรุนแรงมากนะครับเขาบอกว่าท่านพระอุปเสนะเนี่ยตัดละอหังการมังการละมานานุสัยได้เด็ดขาดมานานแล้วเพราะฉะนั้นท่านพระอุปเสนะจึงไม่มีความคิดเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเพราะนั้นพระอรหันต์เนี่ยจึงไม่มีความคิดว่าเราเป็นตาหรือตาเป็นของเราไม่มีความคิดว่า เราเป็นหูหรือหูเป็นของเรา
5: ไม่มีความคิดว่าเราเป็นจมูกหรือจมูกเป็นของเราไม่มีความคิดว่าเราเป็นลิ้นหรือลิ้นเป็นของเราไม่มีความคิดว่า
4: เราเป็นกาย
5: หรือกายเป็นของเราไม่มีความคิดว่า
4: เราเป็นใจหรือใจเป็นของเราพอกล่าวจบภิกษุเหล่านั้นก็ช่วยกันหามเตียงมาวางแล้วก็อุ้มพระอุปเสนะขึ้นบนเตียงแล้วก็หามออกไปนอกถ้ำพอไปข้างนอกถ้ำปั๊บร่างกายก็กระจายเหมือนกำแกรบเลยจริงๆคือแบบไม่ใช่แขนหลุดขาหลุดคือพิษของงูเนี่ยมันทำให้แบบเละเลยอ่ะเข้าใจไหมฮะคือมันก็คำว่ากำแกรบอ่ะเธอนึกภาพดิก็คงจะไส้ท้องไหม้ไส้ทะลุไหลโละเละผิวพันอะไรแบบอะไรๆอย่างเงี้ยคือเหมือนกำแกรบอ่ะนึกภาพว่าแบบลงมาไงสลายอย่างเฮ้ยมันงูอะไรเงี้ยเนาะจบแค่นี้ฮะพระสูตรที่มีแค่นี้แต่อาจารย์จำได้ว่าตะก่อนอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจงงๆแต่ตอนนี้รู้สึกซาบซึ้งมากอยากเป็นพระอรหันต์ยากไม่ยากไม่ยากเนาะอย่าคิดว่าใจของเราหรือเราเป็นใจนะใจไม่ใช่ของเรานะฮะเพราะใจเกิดปั๊บดับหายเกิดปั๊บดับหายและเราไม่ได้เป็นใจด้วยเพราะนั้นพอเอาเนี่ยพวกเราเธอดูนะอันนี้อะไรพูดมาเนี่ยอะไรคะนิ้วโป้งใช่ไหมอันเนี้ย
5: นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย
4: ห้านิ้วเนี่ยถ้าอาจารย์จะบอกให้เธอจงยกห้านิ้วขึ้นเนี่ยอาจารย์ต้องพูดคำว่าอะไร
5: ยกมือ
4: ยกมือขึ้นอ้าวมืออยู่ไหนตามหามืออ่ะช่วยหามือให้ฉันหน่อยเอาละสิอันนี้ก็ไม่ใช่มืออันนี้เป็นนิ้วโป้งถ้าใครบอกอันนี้เป็นมือก็พูดผิดใช่ไหมคะก็มันต้องหลายๆอันนะจึงจะเรียกว่ามือใช่ไหมเพราะนั้นคำว่าเราเนี่ยนะใช้เรียกคือขี้เกียจเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมานี่หน่อยสิเนี่ยเราไม่พูดเราก็เรียกว่าคุณสมสมรคะคุณมาที่นี่หน่อยนะคะหรือไม่คะเธอนี่เป็นเริ่มเป็นสรรพนาม pronouns ใช้แทนคำว่าคุณสมสมรคือขี้เกียจเรียกคุณสมสมรนะอ่ะไม่ให้เรียกเธอไม่เรียกคุณสมสมรไม่ให้เรียกทั้งสิ้นงั้นก็ต้องเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยเข้าใจฮะคือต้องเรียกสิ่งนั้นน่ะสิ่งนั้นมีจริงๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจริงๆแต่เราขี้เกียจเรียกเยอะเราก็เลยตั้งชื่อมันตั้งชื่อเฉพาะมันลงไปเลยคุณสมสมรมานี่หน่อยวิ่งมา4คนเราโอ้ตายละลืมบอกนามสกุลขอโทษนะคะขอเชิญคุณสมสมรแซ่เบมาคนเดียวเลยเพราะนั้นการที่ต้องมีชื่อมีนามสกุลเนี่ยเพื่อใช้เป็นภาษาเรียกง่ายๆแล้วก็เฉพาะคัดออกมาคัดอะไรคะคัดตาหูจมูกลิ้นกายใจชุดหนึ่งมาเองเพราะฉะนั้นสมสมรเป็นตาเป็นของสมสมรไหมคะไม่ใช่เพราะอะไรคะมันสมสมรมันเพิ่งตั้งขึ้นเมื่อวานนี้เองชื่อเก่าเป็นกาลกินีนะชื่อสมสมีเพราะว่าไม่ดีเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสมสมรเพราะสมสมรก็เพิ่งเกิดขึ้นชื่อนี้ก็เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เข้าใจไหมฮะแล้วสมสมีเป็นเจ้าของตาเป็นสมสมีไหมคะก็ไม่ใช่ก่อนจะชื่อสมสมีนั่นแหละมันชื่อผุยเข้าใจไหมมันชื่อผุยมาก่อนว้าทำไมเองชื่อเยอะอ๋อพอดีพ่อฉันเป็นนายทะเบียนฉันอยากจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนง่ายมากเลยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยโมเมลอะไรเงี้ยนะนั่นชื่อเนี่ยเข้าใจไหมฮะแล้วก็ทีนี้ก็ขี้เกียจเรียกชื่อซ้ำๆอ่ะนะผุยมานี่หน่อยผุยไม่ชอบกินแกงนี่เลยอ่ะผุยไม่อยากไปนี่เธอฉันขี้เกียจฟังชื่อเธอใช้สรรพนามได้ไหมก็ฉันก็ได้ฉันไม่อยากไปฉันเนี่ยนี่เธอเนี่ยคำว่าฉันเธอก็เป็นเพียง pronouns เป็นเพียงสรรพนามที่ใช้แทนคำว่าผุยยายสมสมียายสมสมอนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่มีนั่นคนโง่เขลาเนี่ยก็จะยึดถือว่าฉันมีแล้วก็ทุกข์แล้วก็เครียดแล้วก็นิสัยเลวเข้าใจไหมอะไรที่ให้เขาทำดีๆมันทำไม่เป็นไอ้ที่เลวๆเนี่ยมันทำเป็นเพราะมันมีตัวกูเป็นฐานใจดำเห็นแก่ตัวถือตัวเอาเปรียบโง่เขลาโง่และอวดฉลาดสารพัดริษยา จ้าเหตุเจ้าผลทะลึ่งทะเล่นอะไรเงี้ยไอ้ที่ไม่เขาทาทั้งหลายเนี่ยก็เพราะว่าคิดว่าฉันมีนี่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่เห็นอย่างนั้นไม่เห็นผิดช่วยเห็นถูกหน่อยวันนี้ขึ้นต้นพระพุทธพจน์ว่าปัญญายะปริสุทชันติบุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยความรู้ชัดเราเป็นสาวิกาของผู้รู้แล้วคือพระพุทธใช่ไหมพุทโธรู้แล้วพระองค์เป็นผู้รู้แล้วเราก็มาเป็นผู้ฟังคำสอนของผู้รู้แล้วนะคะฟังแล้วง่ายดีนะพระสูตรนี้ง่ายดีนะบรรลุอรหันต์ง่ายดีนะท่านพระอุปเสนะพูดขึ้นธรรมดาธรรมดาคุยกับเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันก็คุยธรรมดาว่ากระผมไม่มีความนึกคิดเลยว่ากระผมไม่เคยมีความนึกคิดเลยว่าผมเป็นตาตาเป็นของผมผมไม่ได้คิดเพราะนั้นความที่บรรลุอรหัตผลเนี่ยจึงสามารถคุมร่างกายคุมอินทรีย์ได้อย่างอัศจรรย์ไม่ให้มันกระจุยกระเจิงเลอะเทอะสกปรกในถ้ำก็ใช่ไหมท่านช่วยยกผมออกข้างนอกหน่อยเดี๋ยวพอออกข้างนอกแล้วมันจะกระจายเหมือนกับแกลบอะพูดเฉยอย่างเงี้ยเนี่ยอรหันต์กับอรหันต์คุยกันเนี่ยนึกภาพบรรยากาศทีนี้อีกพระสูตรหนึ่งพระสูตรนี้ก็ดีมากเลยคือฟังพระสูตรนี้เราจะเห็นบรรยากาศที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับนักบวชแล้วนักบวชก็ยกมือขึ้นแสดงความคิดเห็นนะไม่ใช่ฟังแล้วกลัวฟังแล้วเงียบหมดไม่นะก็โวยวายได้เหมือนกันนะฮะโวยวายเธอฟังการโวยวายของภิกษุนี่นะปฐมฉะผัสสายตนะสูตรนะพระสูตรที่9นะคะเมื่อกี้พระสูตรที่7ข้อที่77ต่อไปพระสูตรที่9ข้อที่85นะถ้าเป็นฉบับมหาจุฬาข้อที่71นะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดผู้ขอทั้งหลายภิกษุบางรูปเนี่ยไม่รู้ชัดความเกิดไม่รู้ชัดความดับไม่รู้ชัดคุณไม่รู้ชัดโทษและไม่รู้ชัดอุบายเครื่องสลัดออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะจากผัสสะยตนะ6ประการตามความเป็นจริงภิกษุนั้นชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่จบเป็นผู้ไกลจากพระธรรมวินัยนี้พอพูดจบปั๊บนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชิบหายแล้ว ข้าพระองค์ชิบหายแล้วแต่ในสำนวนนี้เขาใช้คำว่าพินาศย่อยยับนะข้าพระองค์พินาศย่อยยับในศาสนานี้เสียแล้วเพราะข้าพระองค์ไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายสลัดออกจากผัสสะยตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะตามเป็นจริงข้าพระองค์ชิบหายแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าภิกษุเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นยังไงไหนเธอตอบไหนเธอตอบพระพุทธเจ้าดูสินะเธอตอบดูสินะว่าเธอพิจารณาเห็นตาเนี่ยเธอเห็นไหมว่าตาเนี่ยของเราเนี่ยเป็นตานั่นน่ะเป็นบุคคลของเราหรือ
5: ไม่พิจารณาเห็นอย่างนั้น
4: ไม่ได้พิจารณาเห็นอย่างนั้น
5: พระพุทธเจ้าค่ะ
4: พุทธเจ้าสาธุสาธุเนี่ยดีละภิกษุในข้อที่ตาเนี่ยเธอพิจารณาเห็นตาเนี่ยว่าตานั่นไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นตานั่นแล้วก็ตานั่นนั่นน่ะก็ไม่ได้เป็นบุคคลของเราถ้าหากว่าเธอจักเห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนั้นนั่นแลคือที่สุดแห่งทุกข์ต่อไปก็หูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคะอ้าวมาถามใจดูนะภิกษุเธอเห็นใจอ่ะเธอเห็นใจน่ะว่าใจนั่นของเราน่ะเป็นใจนั่นหรือว่าใจนั่นน่ะเป็นบุคคลของเราหรือเนี่ยภิกษุก็กราบทูลว่า
5: ไม่พิจารณาเห็นอย่างนั้น
4: ไม่ได้พิจารณาเห็นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่เป็นเนี่ยนะพุทธเจ้าดีละสาธุสาธุดีละภิกษุในข้อนี้ที่ว่ามโนเนี่ยนะ จเนี่ยนะที่เธอพิจารณาเห็นว่าใจนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นใจนั่นและใจนั่นก็ไม่ใช่บุคคลของเราถ้าเธอได้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแหละนั่นคือที่สุดแห่งทุกข์จบปฐมสรายตนสูตรที่9
5: สาธุ
4: ธรรมะของพุทธเจ้าทำสิ่งที่ยากให้ง่ายเหมือนเปิดของที
5: ่ปิด
4: เหมือนหงายของที่คว่ำไว้ตั้งนานเหมือนเปิดของที่ปิดอยู่เหมือนบอกทางให้กับคน
5: หลงทาง
4: คนที่เห็นว่าฉันคือใจนะฉันคือใจยานะอย่าทำร้ายจิตใจฉันนะยานะอย่าทำร้ายจิตใจฉันนะฉันคือใจนะและใจนี่ใจของฉันนะไม่มีทางถึงที่สุดแห่งทุกข์อย่ามาพูดอะไรไม่ดีกับฉันนะเพราะฉันคือหูฉันคือหูอย่าให้มีเสียงรบกวนฉันนะอย่ามาพูดอะไรที่ไม่ถูกใจไม่ถูกหูฉันนะเพราะฉันคือหูแล้วหูนี่แหละหูของฉันไม่มีทางบรรลุนิพพานแต่ถ้าใครเห็นว่าอ๋อฉันน่ะเหรอเป็นเพียงสมมุติชื่อเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันไม่ใช่มีเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้เป็นหูแล้วหูก็ไม่ใช่หูของฉันนะไอเสียงต่างๆก็เข้าหูเป็นปกติมันหนีไม่ได้หรอกพุทธเจ้าโดนด่า7วัน7คืนเสียงไม่ดีเข้าหูบ้างก็เรื่องเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเกิดแล้วก็เสียงก็ดับเสียงไม่ใช่เป็นไม้แหลมๆที่พุ่งเข้าไปแทงหูนี่พี่กลัวอะไรกับเสียงเสียงชมก็ดับเสียงติก็ดับเสียงดีก็ดับเสียงชั่วก็ดับเสียงดังก็ดับเสียงไม่ดังก็ดับเสียงเพราะก็ดับเสียงไม่เพราะก็ดับไปทุกอะไรกับเสียงไปทุกอะไรกับหูไปทุกอะไรกับการได้ยินเสียงเนี่ยปฏิบัติเริ่มเข้าใกล้นิพพานแล้วนะแต่ถ้าเห็นชัดเลยว่าฉันไม่ได้เป็นหูแล้วหูก็ไม่ใช่หูของฉันหูมันอนัตตาไม่ได้เป็นบุคคลเอาหูไปโน่นไปนี่มันก็ไปได้ยินเสียงอะไรตามเรื่องตามราวของมันนั่นแหละแค่นั้นแหละใครก็ตามที่เห็นว่าฉันไม่เป็นหูหูไม่ใช่ของฉันนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงแล้วหูอื่นๆก็ไม่ใช่บุคคลเข้าใจไหมหูไม่ใช่บุคคลใจไม่ได้เป็นบุคคลเนี่ยนะสาธุสาธุถ้าเธอเห็นด้วยปัญญาชอบนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์นะคะเอาต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งเมื่อกี้พูดในแง่ถามคือพระพุทธเจ้าถามแบบเธอเห็นว่าหูเป็นของเธอเหรอเธอเห็นว่าเธอเป็นหูเหรออย่างเงี้ยถามอย่างงี้แต่อีพระสูตรนึงก็ตรัสเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตรัสเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่ว่าตรัสในแง่เหมือนกับไกด์ไลน์คือเหมือนถามนำให้อ่ะเข้าใจมั้ยคือถามเมื่อกี้ถามผิดไงคือถามให้ถ้าเธอเห็นผิดก็ผิดไปแต่ครั้งที่2นี่จะถามแบบให้รู้ถูกไปเลยข้อที่86ทุติยะฉะผัสสายตนะสูตรภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและอุบายสลัดออกจากลายตนะนะผัสสายตนะ6นะจากไม่รู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตามเป็นจริงนะเธอก็ประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่จบเป็นผู้ไกลจากพระธรรมวินัยนี้เนี่ยพอพูดเนี่ยพอตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชิบหายแล้วพินาศย่อยยับแล้วในศาสนานี้เพราะข้าพระองค์ไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและอุบายสลัดออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นภาษายตะ6ตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าภิกษุเธอเข้าใจยังไงไหนเธอตอบหน่อยนะเธอเข้าใจยังไงเธอพิจารณาเห็นตาน่ะว่าตานั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นตาและตาโน่นก็ไม่ได้เป็นบุคคลของเราหรือภิกษุก็ตอบว่าไงคะพระพุทธเจ้าถามว่าภิกษุเธอเข้าใจยังไงเธอพิจารณาเห็นว่าตาเนี่ยไม่ใช่ของเราเราเนี่ยไม่ได้เป็นตาและตานั่นนั่นก็ไม่ได้เป็นบุคคลของเราหรือเราก็ต้องตอบว่าไงคะ
5: อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ
4: ก็ต้องตอบว่าอย่างนั้นพุทธเจ้าค่ะอันนี้เป็นการถามแบบไกด์ไลน์จะไม่เป็นการถามนำให้อ่ะเธอเห็นว่าตาไม่ใช่ของเธอใช่ไหมเธอไม่ได้เป็นตาใช่ไหมและตาอื่นไม่ใช่เป็นบุคคลของเธอใช่ไหมใช่แล้วพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เห็นอย่างนั้นพระเจ้าก็ตอบว่าไงสาธุสาธุดีละดีละภิกษุข้อที่เธอพิจารณาเห็นตานั่นว่าตานั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นตานั่นและตานั่นไม่ได้เป็นบุคคลของเราถ้าเธอเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ด้วยการเห็นอย่างนี้ถือว่า อายตนะคือผัสสะอายตนะที่1เนี่ยนะฮะคือตาเนี่ยนะฮะตานี่เป็นอายตนะที่มีการกระทบนะก็เรียกผัสสะอายตนะผัสสะอายตนะที่1จักเป็นอันเธอละได้แล้วนะเพื่อไม่ให้ผัสสะอายตนะนั้นเกิดอีกต่อไปคือพูดง่ายๆว่าถ้าเมื่อใดเธอเห็นว่าตาไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นตาและตานั่นไม่ได้เป็นบุคคลนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าเธอละตาแล้วและจะไม่มีตาใหม่อีกเข้าใจไหมฮะตาชาติหน้าไม่มีแล้วว่างั้นเถอะตาในอนาคตก็ไม่มีแล้วละตาได้แล้วด้วยนี่คือการละตานะการละตาไม่ใช่ควักตาทิ้งไม่ใช่แทงตาให้บอดแต่การละตาคือการมีปัญญาเห็นตาตามเป็นจริงว่าตาไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นตาและตานั่นไม่ได้เป็นบุคคลก็ใช่เลยแต่ทุกวันนี้เห็นใจนี่ก็ใจของฉันและฉันเป็นใจและใจข้างนอกเป็นบุคคลเป็นคนนั้นคนนี้ของเรานั่นคือเห็นผิดแล้วก็ไม่มีทางบรรลุนิพพานอันนี้อีกพระสูตรหนึ่งนะคะพระสูตรที่สองพระสูตรที่สามก็เหมือนกันก็คือจะเห็นได้ว่าพระสูตรที่หนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุที่ใกล้บรรลุอรหันต์แล้วเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะใกล้ละหรือไม่ใช่ว่าคือพูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสกับบุคคลผู้มีปัญญาเยอะพอตรัสปุ๊บพระเจ้าก็คือสอนแล้วเขาก็บรรลุนึกออกไหมสอนสรุปลงไปแล้วนั่นคือที่สุดแห่งทุกจบอย่างเงี้ยนะแต่พอพระสูตรที่สองเนี่ยเรื่องราวคล้ายๆกันเลยแต่ภิกษุรูปนี้ต้องพูดในแง่ว่าถ้าเธอเห็นอย่างนี้นะชื่อว่าเธอละตาได้ละแล้วตาข้างหน้าก็ไม่เกิดแล้วล่ะเธอจะไม่มีตาอีกต่อไปแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะคะส่วนพระสูตรที่สามนี่ก็กลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุบางรูปไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและอุบายสลัดออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นผัสสะยตนะ6ตามความเป็นจริงก็ชื่อว่าเธอเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่จบเป็นผู้ไกลจากพระธรรมวินัยนี้ภิกษุรุ่นนึงก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พินาศฉิบหายแล้วพินาศย่อยยับเสียแล้วในศาสนานี้เพราะไม่มีความรู้ในเรื่องความเกิดความดับคุณโทษและอุบายสลัดออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นผัสสะยตนะ6ตามความเป็นจริงแต่สำหรับภิกษุรูปนี้นะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเธอเห็นว่าตาเป็นของเธอหรือเนี่ยไม่ได้พูดอย่างนี้แต่กลับถามว่าภิกษุตาเที่ยงหรือไม่เที่ยง
5: ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ
4: ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเรา
5: เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะ
4: ก็สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าตานั่นเป็นของเราเราเป็นตานั่นตานั่นเป็นบุคคลของเรา
5: การเห็นอย่างนั้นไม่ควรพระพุทธเจ้าค่ะ
4: เนี่ยก็ถามตอบไปเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ถามตอบจนจบไม่ควรเห็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้ฟังธรรมนี้แล้วเห็นอยู่อย่างนั้นเข้าใจไหมฮะคือฟังมาแล้วแล้วก็มาตามดูก็มาเห็นว่าตาไม่เที่ยงตาเป็นทุกข์ตาไม่ได้เป็นบุคคลเนี่ยนะหูไม่เที่ยงหูเป็นทุกข์หูไม่ได้เป็นบุคคลเนี่ยเมื่อฟังธรรมนี้แล้วและเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไหมคะ
5: เบื่อหน่าย
4: ย่อมเบื่อหน่ายตาย่อมเบื่อหน่ายหูใช่ไหมย่อมเบื่อหน่ายจมูกย่อมเบื่อหน่ายลิ้นย่อมเบื่อหน่ายกายย่อมเบื่อหน่ายใจเมื่อเบื่อหน่าย
5: ย่อมไม่ติดใจ
4: ไม่มีราคะเมื่อไม่ติดใจ
5: จิตย่อม
4: หลุดพ้นใช่ไหมคะเมื่อจิตหลุดพ้นก็จะมีญาณะมีความรู้ขึ้นมาว่าโอ้จิตหลุดพ้นแล้วชาติความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบละประพฤติพรหมจรรย์มาจบละประพฤติพรหมจรรย์มาเพื่อสิ่งนี้จบละเพื่อมาเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจจบแล้วกิจที่ควร
5: ทำเสร็จแล้ว
4: กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อให้มันเป็นอย่างนี้อีกไม่มีจบตติยะฉะผัสสายตนะสูตรที่11
5: สาธุ
4: ง่ายหรือยากคำสอนพุทธเจ้าทำสิ่งที่เคยยากเคยสับสนซับซ้อนให้ง่ายแล้วพระองค์ทรงเปิดของที่คว่ำอยู่ พระองค์ทรงหงายของที่คว่ำอยู่พระองค์ทรงเปิดของที่ปิดอยู่พระองค์ทรงชี้ทางให้กับผู้หลงทางเธอพูดดังๆนะว่าหลงทางนะถ้ามันหลงทางนะก็ให้เธอพูดว่าหลงทางแต่ถ้าเธอบอกว่าถึงแล้วก็ถึงเป้าหมายแล้วเธอพูดดังๆนะบุคคลผู้เห็นว่าอย่ามาทำร้ายใจฉันนะฉันไม่ชอบตอบดังๆ
5: หลงทาง
4: คนอย่างฉันร่างกายของฉันนอนที่นี่ไม่ได
5: ้หลงทาง
4: ฉันไม่ชอบที่นี่เสียงดังเกินไป
5: หลงทาง
4: คนอย่างฉันไม่ชอบความวุ่นวายฉันขอไปหนีอยู่ในป่าลึก
5: หลงทาง
4: กับข้าวอย่างเงี้ยเหรอฉันไม่เคยกิน
5: หลงทาง
4: ฉันกินไม่เป็น
5: หลงทาง
4: กินไม่เป็นเอายัดใส่ปากเคี้ยวๆกลืนยังดัดจริตว่ากินไม่เป็นอีกกินมาทั้งชาติยังบอกกินไม่เป็นอีกวิธีกินง่ายที่สุดใส่ปากเคี้ยวกลืนใช่ไหมบอกกินไม่เป็นที่นอนแบบนี้คนอย่างฉันนอนไม่ได
5: ้หลงทาง
4: เยอะนะฮะที่จะหลงทางก็คือเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเราเป็นตัวเราเนี่ยนะฉันเป็นตาฉันเป็นหูฉันเป็นจมูกฉันเป็นลิ้นฉันเป็นกายฉันเป็นใจแล้วก็ยังเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกเนี่ยเป็นบุคคลของเราด้วยฉันนะสงสารใจเขามากเลยอ่ะทำไมทำอย่างนั้นกับเขาฉันนะโอ้ทำไม
5: ก็หลงทาง
4: หลงทางอีกแล้วยายเอ้ยยายนางเอกยายนางเอกเรื่องมาก
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
0: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากรถ้าไม่อยากคิดชั่ว
1: ต้องหมั่นคิดดีบ่อยๆเท่านั้น
0: ถ้าไม่อยากพูดชั่วต้องหมั่นพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ถ้าไม่อยากทำชั่ว
0: ต้องหมั่นทำดีบ่อยๆเท่านั้นจะคิดดีพูดดีทำดีได
1: ้ต้องหมั่นรับรู้ดี
0: ๆต้องหมั่นอยู่ในถิ่นที่ดีต้องหมั่นคบคนดี
1: ต้องหมั่นฟังธรรมดี
6: ผู้ที่ได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาในพระสัทธรรมย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าชีวิตของชาวบ้านนั้นคับแคบเป็นทางมาแห่งฝุ่นธุลีกิเลสแต่การบรรพชาเป็นทางโปร่งโล่งถ้าเรายังอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์คือดำเนินชีวิตให้ประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุจดังภาชนะที่ขัดล้างสะอาดนั้นสิ่งนี้มิใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราพึงปรงผมนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแล้วออกจากเรือนบรรพชาเป็นบรรพชิตเถิดเธอจึงละกองโภคะสมบัติน้อยบ้างมากบ้างละวงญาติเล็กบ้างใหญ่บ้างปลงผมนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแล้วออกจากเรือนบรรพชาเป็นบรรพชิตชิตชิตสาธุโขปัพพชาการเว้นจากความชั่วทั้งหมดยังประโยชน์ให้สำเร็จแล้ว
1: พระพุทธพจน์บท1สอนว่า
0: วิริเยนะ

0: ุขล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
1: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธ
2: ขอเชิญติดตามเรื่องราวของอุบาสกพุทธสาวกผู้ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกผู้เลิศในการให้ทานนั่นคือท่านสุทัตตะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีความตอนหนึ่งได้เล่าถึงเทวดาขัดขวางการทำบุญท่านเล่าว่าเศรษฐีใช้เงินเพื่อการทำทานเป็นจำนวนมากทรัพย์ลดลงจนต้องให้คนไปทวงเงินจากพ่อค้าที่กู้ยืมไปรวมกันเป็นจำนวนมาก18โกฏิแต่ก็ยังไม่ได้คืนมาทั้งทรัพย์ของตระกูลที่ฝังไว้ริมฝั่งแม่น้ำก็ถูกน้ำกัดเซาะจมหายไปในมหาสมุทรซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ในเมืองสาวัตถีแต่เศรษฐีก็ไม่ได้ตัดทรัพย์เพื่อดูแลบำรุงพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ในทุกๆวันจะมีภิกษุ500รูปเข้าไปในบ้านเศรษฐีเพื่อรับนิตยาภัตต์แม้นพระพุทธเจ้าและพระมหาสาวกก็เข้าไปยังเรือนของเศรษฐีหนึ่งเนืองเรือนของเศรษฐีมี7ชั้นมีซุ้มประตูเข้าออก7ซุ้มซุ้มประตูที่4ของเรือนมีเทวดามิจฉาทิฏฐิอาศัยอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายเข้าๆออกๆเทวดานั้นไม่อาจจะอยู่ในวิมานบนซุ้มประตูได้ต้องนำลูกลงบนพื้นดินเทวดาจึงคิดว่าถ้าพระสมณะโคดมและเหล่าสาวกยังคงเข้าออกเรือนนี้เราก็จะไม่มีความสุขเราต้องขึ้นๆลงๆพื้นดินกับวิมานเราต้องทำให้พระสมณะโคดมและเหล่าสาวกไม่มาที่เรือนนี้อีกวันหนึ่งเทวดานั้นเข้าไปหาเทวดาอำนวยการหรือมหากัมมันติกะเพื่อขอร้องให้ช่วยไปเตือนให้เศรษฐีหยุดบริจาคทรัพย์ไม่งั้นจะไม่เหลือทรัพย์มีแต่ความยากจนเทวดาอำนวยการปฏิเสธด้วยคำว่าดูก่อนเทวดาพานท่านเศรษฐีสละทรัพย์ก็สละในพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์แม้เศรษฐีท่านจะจับเราที่มวยผมแล้วเอาไปขายนำทรัพย์มาบริจาคเราก็จะไม่ว่ากล่าวอะไรอะไรเลยท่านจงไปเสียเถิดอีกวันหนึ่งเทวดานั้นเข้าไปหาบุตรชายคนโตของเศรษฐีแล้วกล่าวสอนให้เตือนเศรษฐีผู้เป็นบิดาบ้างแต่บุตรชายเศรษฐีปฏิเสธและขับไล่เทวดานั้นเทวดานั้นไม่สามารถจะกล่าวกับเศรษฐีโดยตรงได้เลยฝ่ายเศรษฐีก็ให้ทานอยู่ไม่ขาดสายไม่ได้ค้าขายดังเดิมทรัพย์เหลือน้อยและหมดสิ้นไปเศรษฐียากจนลงโดยลำดับผ้านุ่งผ้าห่มที่นอนและภาชนะใช้สอยไม่ประณีตเหมือนก่อนแต่ท่านก็ยังคงให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์อยู่ครั้งวันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถามเศรษฐีผู้ถวายบังคมแล้วนั่งว่าคฤหบดีทานในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือทูลตอบว่ายังให้อยู่พระเจ้าค่ะแต่ว่าทานนั้นเศร้าหมองข้าพระองค์ถวายข้าวปลายเกวียนและน้ำผักดองตรัสสอนว่าคฤหบดีท่านอย่าได้คิดสับสนว่าทานที่ให้เศร้าหมองเลยเพราะว่าเมื่อจิตประณีตทานที่ให้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายย่อมไม่เรียกว่าเศร้าหมองมีแต่ผลมากเพราะท่านได้ให้ในผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญแล้วเทวดานั้นคิดว่าในเวลาที่เศรษฐีร่ำรวยเราไม่อาจกล่าวอะไรอะไรได้เลยตอนนี้เขายากจนแล้วน่าจะเป็นโอกาสอันเหมาะจึงเข้าไปแสดงตัวในห้องนอนของเศรษฐีในเวลาเที่ยงคืนแผ่แสงสว่างยืนอยู่ในอากาศเศรษฐีถามว่าท่านเป็นใครก็ตอบว่าเป็นเทวดาอยู่ซุ้มประตูที่4มาเพื่อให้โอวาทท่านเศรษฐีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวเถิดเทวดากล่าวว่าท่านมหาเศรษฐีท่านไม่คิดถึงอนาคตบ้างว่าบุตรธิดาของท่านจะลำบากเพราะท่านทิ้งทรัพย์จำนวนมากลงในศาสนาของพระสมณะโคดมทำให้ตัวท่านต้องเป็นคนยากไร้ท่านบริจาคเกินขอบเขตลืมการค้าขายแม้ทุกวันนี้ท่านจะยากไร้ก็ยังปล่อยให้พระสมณะโคดมและสมณะเหล่านั้นเข้าเรือนทรัพย์ที่สมณะพวกนั้นนำออกไปใครๆก็ไม่อาจนำกลับมาได้ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปตัวท่านอย่าได้ไปหาพระสมณะโคดมและอย่าให้สาวกทั้งหลายของพระสมณะโคดมเข้ามายังเรือนนี้ จงฟ้องร้องทวงทรัพย์และทำการค้าขายอย่างเดิมเศรษฐีกล่าวว่านี่เป็นโอวาทที่ท่านให้เราหรือเทวดาตอบว่าจ้ะนี่เป็นโอวาทเศรษฐีกล่าวว่าเราอันพระทศพลหรือพระพุทธเจ้าผู้มีพระญาณสิบทรงกระทําให้เป็นผู้ที่เทวดาเช่นตัวท่านแม้นตั้งร้อยพันหรือแสนก็ดีทําให้หวั่นไหวไม่ได้และศรัทธาของเราก็ไม่คลอนแคลนตั้งมั่นดีดุจขุนเขาสิเนรุเราสละทรัพย์ลงในคำสอนอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ท่านพูดคำอันไม่ควรท่านไม่มีมารยาททุศีลเป็นกาลกิณีทำการตัดรอนพระพุทธศาสนาเราไม่ต้องการอยู่ในเรือนเดียวกับท่านท่านจงออกไปจากเรือนของเราไปอยู่ที่อื่นเถิดเทวดานั้นได้ฟังคำของพระอริยสาวกผู้เป็นพระโสดาบันแล้วไม่อาจดำรงอยู่ตรงนั้นได้ออกมาแล้วพาบุตรไปหาที่อยู่ใหม่แต่เมื่อไม่ได้ที่อยู่ก็คิดจะให้เศรษฐียกโทษให้เพื่อจะได้กลับมาอยู่ที่เดิมจึงไปหาเทวดาผู้รักษาพระนครสารภาพผิดและขอให้ช่วยเหลือออกหน้าให้เศรษฐียกโทษให้ด้วยแต่ได้รับการปฏิเสธจึงเข้าไปหาท้าวมหาราชทั้ง4ก็ได้รับการปฏิเสธเช่นกันเข้าไปหาท้าวสักกะเทวราชอ้อนวอนขอให้ทรงช่วยเหลือท้าวสักกะตรัสว่าท่านทำกรรมที่ไม่สมควรท่านต้องการตัดศาสนาของพระชินเจ้าเราไม่อาจพูดกับเศรษฐีได้แต่เราจะบอกอุบายให้เศรษฐียกโทษให้แก่ท่านดังนี้ท่านจงแปลงเพศเป็นคนเก็บสวยของเศรษฐีอย่าให้ใครรู้จักได้นำพวกยักษ์ไป2-3ตนแล้วถือหนังสือสัญญาเงินกู้เหล่านั้นไปหาพวกคนที่กู้เงินไปให้ยักษ์ทำอนุภาพให้คนพวกนั้นเห็นจะได้ชำระเงิน18โกฏนำมาเก็บในคลังที่ว่างเปล่าของเศรษฐีแล้วใช้อนุภาพของท่านนำทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรกลับมาใส่คลังและนำทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของในที่ต่างๆมาอีก18โกฏรวมใส่คลังไว้54โกฏนี้ถือเป็นการลงโทษตัวเองและไปขอให้เศรษฐียกโทษเถิดเทวดารับคำของท้าวสักกะแล้วได้ดำเนินการตามนั้นแล้วได้เข้าไปหาเศรษฐีตอนเที่ยงคืนยืนอยู่ในอากาศรายงานการนำทรัพย์ของเศรษฐีกลับมาเพื่อขอไถ่โทษขอยกโทษให้ด้วยข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันธพาลซึ่งสิงสถิตอยู่ซุ้มประตูที่4ของบ้านท่านคำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วกับท่านด้วยความเป็นอันธพาลขอท่านจงยกโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้ลงโทษตนเองด้วยการรวบรวมทรัพย์54โกฏมาใส่ไว้เต็มห้องเปล่าของท่านตามบัญชาของท้าวสักกะเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้ที่อยู่ก็ย่อมลำบากเศรษฐีฟังแล้วรู้ว่าเทวดารู้จักคุณของเราแล้วกล่าวว่าหากจะให้ยกโทษก็จงไปขอโทษในสำนักของพระศาสดาด้วยกันครั้นสว่างแล้วเศรษฐีพาเทวดานั้นเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าตรู่กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบเทวดาหมอบลงแทบพระบาทกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบพระคุณของพระองค์ได้กล่าวคำใดที่ชั่วช้าเพราะความเป็นอันธพาลขอพระองค์ทรงงดโทษคำนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทรงยกโทษให้แก่เทวดาแม้เศรษฐีก็เช่นกันจากนั้นทรงแสดงธรรมเป็นต้นว่าดูก่อนคฤหบดีเมื่อบุคคลทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อได้ที่บาปให้ผลเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วแท้ส่วนผู้ที่ทำกรรมดีอาจจะเห็นกรรมดีว่าชั่วตราบเท่าที่ความดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดที่กรรมดีให้ผลเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจบเทศนาเทวดาก็บรรลุโสดาปัตติผล